0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวานนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการงานสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11-13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
4: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
2: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
0: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
6: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
5: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
0: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
7: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
1: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
9: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
1: นายอันวากากาชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของนองซะขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบุเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinky Ilka Six โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศ ธนาวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสนุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศณัฐนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวณัฐนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้ณัฐนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบกับรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5-6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8-12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของผลมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร63ซมเวลา 20:35 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร90ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง46ซมและเวลา 16:16 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร53ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06
15: หนึ่งนาทีกับกปท.สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กูบูดหรือกูโบในมัสยิด
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
20: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
23: ได้เลยเช็คมา
22: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
23: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
22: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
23: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้า
24: ขอมาหาปฏิปทานสูตรก็ขอเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งว่าท่านทั้งหลายเวลาวันนี้ทั้งวัน นับตั้งแต่ตอนลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าจนกระทั่งถึงวันนี้บารมี10ประการทรงอยู่ในใจท่านตลอดกาลตลอดสมัยหรือเปล่าบารมี10ประการก็คือ1ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีคำว่าบารมีแปลว่าเต็มคือเรามีกำลังใจเต็มเนื่องจากการจะให้เป็นการทำลายโลภะมีหรือเปล่าบกพร่องไหมสิกขาบท227สิกขาบทสำหรับพระเนนศึกษาสิกขาบท10เสขยวัตรอีก75เป็นศีลบารมีบกพร่องหรือเปล่าเนกขัมมะบารมีคือเรายอมให้นิวรณ์มารบกวนใจกันบ้างหรือเปล่าปัญญาพิจารณาเรื่องของขันธ์5มีบ้างหรือเปล่าครบถ้วนตลอดวันไหมวิริยะการอดทนหมายความกับต่อสู้ตัวอุปสรรคกำลังใจที่กิเลสมันก็มารบกวนใจได้กับอารมณ์ฟุ้งซ่านและจิตไม่ทรงอารมณ์มีหรือเปล่าขันติอดทนต่ออารมณ์ที่ต่อสู้กับกิเลสมีหรือเปล่าสัจจะการทรงความจริงเข้าไว้ไม่ท้อถอยอธิษฐานตั้งมั่นอารมณ์ไว้ว่าเราต้องการคำว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตุวาถึงแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานครบถ้วนไหมมีประจำใจหรือเปล่าเมตตาอารมณ์ร้ายที่คิดจะทำลายร้ายบุคคลอื่นมีหรือเปล่าเนี่ยเว้นได้หรือเปล่าทำลายมันหมดไปหรือเปล่าอุ้มเบกขาการทรงอารมณ์วางเฉยไม่รับทราบเรื่องกฎของกรรมอำนาจของกิเลสหมายความว่ากิเลสไม่มีอำนาจเหนือจากเรากิเลสมันจะมาแบบไหนก็ตามเราทำใจวางเฉยมุ่งหน้าไว้เฉพาะแต่อารมณ์ในคำที่เรียกว่ามุ่งทำความดีเพื่อนิพพานทำลายอารมณ์ร้ายที่จะเข้ามายุ่งกับจิตของเราคืออารมณ์การฟุ้งซ่านโดยการภาวนาบ้างพิจารณาบ้างมีหรือเปล่าถ้ายังขาดตกบกพร่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงพยายามทำสิ่งนั้นให้ครบถ้าบกพร่องสิ่งไหนแสดงว่านั่นเราเป็นผู้ขาดทุนเสียแล้วเพราะว่าเราอยู่ในศาสนาขององค์สมเด็จพระเบทีปแก้วต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สำหรับวันนี้ก็จะขอพูดกับท่านในข้อที่ว่าเมื่อคืนนี้เป็นอะไรเมื่อคืนนี้สัมปชัญญบัพใช่ไหมอิริยาบถอิริยาปฐมบัพเมื่อคืนนี้สัมปชัญญบัพสำหรับคืนนี้ก็เป็นปฏิกูลบัพสำหรับปฏิกูลบัพนี่รู้สึกว่าเข้าท่ามากเริ่มเข้าการใช้ปัญญาเพราะว่าในอนาปานุสติในอนาปานบัพก็ดีการกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกอิริยาธรรมบัพอิริยาธรรมบัพหมายทางอิริยาบถก็ดีสัมปชัญญะก็ดีนี่เป็นการกำหนดรู้เป็นการทรงจิตให้รู้ตัวให้ทรงอยู่ในรมของความดีตลอดเวลาฉะนั้นในทั้งหลายท่านหลายเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าฟังทิ้งฟังแล้วก็ต้องทำเพื่อความดีของท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆบัพตอนท้ายก็มีวิปัสสนาญาณสอนอยู่ตลอดเวลาฟังแล้วจงคิดแล้วจงจำแล้วจงปฏิบัติแล้วจงละตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นสำคัญถึงและไม่ถึงไม่สำคัญแต่ตั้งใจไว้ว่าเราบวชเข้ามาเพื่อพระนิพพานอย่าลืมสับว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตุวา ึงแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานทางใดพระพุทธพจน์ใดที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแล้วสิ่งนั้นเราไม่ยอมละสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าให้ทำทำยันตายสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาพระคุณละเราคุณละเด็ดขาดเหมือนกันไม่ยอมทำเท่านี้มันก็จะเกิดผลจากความดีขึ้นแก่กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าท่านหลายมีกำลังใจเต็มในบารมีทั้งสิบรายการทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะบกพร่องอันนั้นหมายความปรารถนาของท่านในคำว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคหิตวาก็จะได้กันในชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้าท่านหลายเมื่อเวลาฟังแล้วจงจำจำแล้วจงคิดแล้วได้แล้วจงปฏิบัติตามหาทางทำลายล้างกิเลสให้สิ้นไปสำหรับวันนี้ก็มาฟังตามสำนวนบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสในปฏิกูลบัพผมจะอ่านเนื้อความของพระบาลีให้ฟังเสียก่อนแต่เป็นภาษาไทยเพื่อการยกตัวออกว่าคำสอนใดๆที่ผมสอนไปแล้วนั้นไม่ใช่ความรู้ของผมเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่กล่าวว่าอย่างนี้ปุณณจะบรังภิกขเวภิกขุเป็นต้นความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณาแห่งกายอย่างนี้แลคือเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยในที่สุดโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าตอนนี้บาลีว่าอธิวัสมิงกาเยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังนาหารูอธิอธิมินชังวะกังหัตยังยะกนังกิโลมากลางเบียกลางปุบมาพาสังอันตังอันตะคุณนางเป็นต้นที่ท่านสวดกันจนคล่องนะถ้าจะว่าสวดแบบนกแก้วนกขุนทองในความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ดีใช้ได้แต่ใช้ไม่ได้มากมันใช้ได้น้อยนี่เราใช้กันให้หมดว่ามีอติวัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยนะไอ้ไส้น้อยก็บอกว่าสายรัดไส้ที่มันทบไปทบมาอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาเปลวน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดแม่ให้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ฉันใดท่ายที่มีปากสองข้างนี่ที่ผมเคยพูดเสมอว่าถุงอุจจาระที่เต็มไปด้วยธัญชาติมีบริการต่างคืออะไรบ้างได้กันคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษมีเจสุแก้ไถ่นั้นออกแล้วเพิ่งเห็นได้ว่านี่ข้าวสาลีนี่ข้าวเปลือกนี่ถั่วเขียวนี่ถั่วเหลืองนี่งาเหล่านี้ข้าวสารเพื่อดูก่อนภิกษุทั้งหลายชั้นนั้นชั้นใดอันนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แลเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดผิดประการต่างๆที่มีอยู่ในกายนี้คือมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีพังผืดไตปอดไส้ใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำ น้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกาย

ย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาให้กายในเนืองๆอยู่อย่างนี้นี่ว่าตามบาลีที่ท่านว่ามาถ้าว่าผมจะไม่ว่าตามนี้ประเดี๋ยวนักปราชญ์ท่านจะบอกว่าไอ้เจ้าเถรนี่มันสร้างคำสอนเอาเองมันประกาศตนเป็นพระศาสดาเอาเองผมก็ขอแล้วผมก็ต้องขอบอกว่าต้องขอนำพระบาลีนี่มาอ้างไว้ว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เมื่อรับฟังแล้วก็เราก็มานั่งคุยกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันนี้สำหรับปฏิกูลบัพถ้าเราจะไปดูในกรรมฐาน40ในวิสุทธิมรรคก็ได้แก่กายคตานุสติกรรมฐานปฏิกูลบัพนี่คืออาการ32ของร่างกายตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ไม่ขอซ้ำท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรสะอาดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดสำหรับกรรมฐานบทนี้ท่านบอกว่าท่านองค์ใดคือพระอริยเจ้าทั้งหลายที่จะเป็นพระอรหันต์ย่อมมีความคล่องในกรรมฐานบทนี้เป็นปกติถ้าเว้นกรรมฐานบทนี้เสร็จแล้วพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ไม่ได้แล้วก็เป็นพระอนาคามีก็ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรปฏิกูลบัพมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาครบครบจริงๆแต่ว่าท่านหลายจงอย่าลืมย้อนต้นนักปฏิบัตินี่เขาไม่ทิ้งต้นอนาปานบัพการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเพื่อการป้องกันความฟุ้งซ่านอิริยาบถการเคลื่อนไปทรงสติสัมปชัญญะอยู่ทั้งสามรายการนี้ต้องใช้อารมณ์ให้ครบถ้วนเมื่ออารมณ์ทรงตัวดีแล้วด้วยอานาปานบัพและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รวมทั้งอิริยาบถที่เคลื่อนไปกำลังใจของเราทรงอยู่ปัญญามันก็เกิดตัวนี้พระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาว่าพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการ32ที่กล่าวมาแล้วในร่างกายของเรานี่มันสกปรกหรือมันสะอาดเห็นกายในกายเห็นกายในกายภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกบ้างแล้วก็พิจารณากายของบุคคลอื่นที่เต็มไปด้วยอาการ32นี่ว่ามันสกปรกหรือสะอาดท่านบอกว่าสกปรกจริงไหมล่ะนั่งนึกดูสิว่าตามที่พูดมาแล้วทั้งหมดมีน้ำเลือดน้ำหนองอาหารใหม่อาหารเก่าเสลดทำลายเป็นต้นอุจาระปัสสาวะน้ำมูดคูดไอเนี่ยอุจาระปัสสาวะพวกนี้มันสะอาดหรือมันสกปรกใช้ปัญญาพิจารณาดูหาความจริงด้วยปัญญาเราจะมานั่งเกณฑ์ให้คนนั้นคนนี้เขาช่วยให้เกิดปัญญาไปนั่งเกณฑ์ให้คนนั้นคนนี้เขาช่วยเกิดสมาธิสร้างให้เกิดสมาธิพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าขาตารูตถาคตาตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นนี่เรารับฟังกันมีตำรับตำราดูครบหนังสือมีเทปบันทึกเสียงมีรับฟังกันมีแต่ยังไร้ปัญญาแล้วก็เห็นจะต้องไปอยู่กับพระศิวลีตอนที่สมัยลงอเวจีมหานรกใช้ปัญญากันให้ดีนั่งนึกดูไส้ใหญ่ไส้น้อยตับกำพืดไตปอดสะอาดหรือสกปรกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายสะอาดหรือสกปรกอุจจาระปัสสาวะที่ขังอยู่ในกายสะอาดหรือสกปรกท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับถุงหรือว่าไถ่ที่ก็ใส่ของไว้ภายใน

0: บุรุษเปิดออกมาแล้วแก้มาดูรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่ถุงที่มันปกปิดก็ได้กับหนังกำพร้าที่ปกปิดเขาไว้เราพอใจในคนเราพอใจในสัตว์เรามักจะดูที่ผิวคือที่ถุงแต่ลืมคิดไปว่าถุงนี่มันห่ออุจจาระเขาไว้ห่อของโสโครกเขาไว้ถ้าบังเอิญใครเขาจะเอาถุงผ้าแพรใส่อุจจาระให้เราเห็นแล้วก็ผูกปากชำระล้างภายนอกเสียให้ภายนอกให้มิชิดให้สะอาดเอาน้ำหอมเข้ามาพรมแล้วก็บอกว่าถุงอุจจาระนี่ท่านจงแบกไปเป็นทรัพย์สินของท่านเราจะเอาไหมเอาหรือไม่เอาเอาไปกกเอาไปกอดเอาไปประคับประคองเอาหรือไม่เอาถ้าเราเห็นเรารู้เราก็ไม่เอาตอนนี้ร่างกายของเราก็ร่างกายของบุคคลอื่นเราก็รู้ได้ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราก็รู้อยู่นี่อุจจาระปัสสาวะมันหลั่งไหลมาจะร่างกายไม่หยุดไม่หย่อนน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็ไหลมาเป็นปกติทำไมเราจะไม่จำทำไมเราจะไม่คิดเราก็จำแล้วก็คิดใช้ปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันดีอยู่เลยมันสะอาดและมันสกปรกถ้าสกปรกเราปรารถนาเพื่ออะไรพิจารณาให้เป็นปฏิกูลสัญญาได้ปฏิกูลบัพมันสกปรกเราก็ไม่ต้องการมันเพราะเราต้องการสิ่งสะอาดนี่พูดกันชัดๆง่ายๆนี่แล้วก็มองไปทีท่านบอกว่าร่างกายนี้เรามีอยู่ก็สักแต่ว่ามีเห็นอยู่ก็สักแต่ว่าเห็นรู้ความเกิดและความเสื่อมของร่างกายเราไม่ติดใจในร่างกายและก็ไม่ติดใจสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกเห็นไหมตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณทุกข้อในมหาปฏิปทานสูตรข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านพอใจท่านปฏิบัติเฉพาะข้อนั้นให้มันทรงตัวแล้วก็ข้อนั้นแหละจะทำให้ท่านเข้าถึงอรหัตผลเข้าตรงไหนได้ที่ท่านบอกว่าเราไม่ต้องการกายนี้สักแต่ว่าเห็นสักแต่บนที่ระลึกสักแต่บนที่อาศัยเราไม่ต้องการกายนี้และเราไม่ต้องการทุกอย่างในโลกเห็นไหมนี่ได้แก่สกายทิฏฐิตัดสกายทิฏฐิตัวเดียวก็ชื่อว่าตัดกิเลสหมดในสังโยชน์10ทั้งหมดนี่เราก็มานั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายของคนอื่นก็เต็มไปด้วยความสกปรกเมื่อร่างกายมันสกปรกทั้งสองอย่างเราควรประคับประคองไหมเป็นอนุว่าทุกคนถ้ามีปัญญาไม่มีใครปรารถนาร่างกายไม่มีการปรารถนาไม่มีใครปรารถนาในการประคับประคองเพราะว่ามันเป็นของไม่ดีตอนนี้ในเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วไม่ดีในตอนคำว่าสกปรกเรารังเกียจในการที่จะเข้าไปประคับประคองหมายความไอ้คนที่เขาจะแต่งงานกันเขารักร่างกายแต่เนื้อแท้จริงๆเขาไม่ได้คิดโดยย้อนเลื่อนหลังย้อนหลังไปหาเรื่องราวของพระเรวัตว่าพระเรวัตเป็นเด็กอายุ7ปีเห็นยายของเจ้าสาวซึ่งมีอายุ120ปีแก่งำเหงือกหนังตกกระฟันหักฟันหลอผมงอกหนังตกกระร่างกายโค้งลงมาท่านรังเกียจว่าร่างกายเป็นของไม่ดีถ้ายินถามว่าเจ้าสาวของฉันคนนี้ในการต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าเป็นเหมือนกันท่านก็หนีบทเพื่อใช้ปัญญานิดเดียวว่าไอ้ร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปสนใจมันทำไมมันเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่ท่านเห็นแล้วเป็นวิปัสสนาญาณไอ้วิปัสสนาญาณนี่เป็นว่ารู้ตามความเป็นจริงนั่นเองถ้าไม่แปลก็ว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เปิดกันใหญ่เลยไม่ต้องเข้าใจกันแล้ว ก็มารู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงล่ะแม้ในปฏิกูลบัพท่านบอกร่างกายมันสกปรกทั้งหมดล่ะทุกส่วนตั้งแต่ผมลงมาท่านบนข้างบนตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าจากล่างขึ้นไปตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมมันเต็มไปด้วยความสกปรกคนนั่งใช้ปัญญาพิจารณาดูสิใจผมไปนั่งภาวนาทั้งหมดแต่ผมไม่เอาหรอกผมเบื่อเต็มทีแล้วสอนกันมาหลายปีถ้าไม่รู้จักจำแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวแล้วไม่ได้สนใจใครแล้วนี่ทำตามหน้าที่แต่นั้นจะให้แค่ให้ใครอยู่ใครให้ไปมาแค่ใครนะไม่เอาของใครไม่อยากจะรักดีตำรับตำรามียังไม่รู้อีกก็เชิญเชิญตามอัธยาศัยเถอะไม่เอาด้วยในเมื่อมันสุขปลกแล้วมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ไปมองอีกทีว่ามันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ร่างกายนี้เราเคยพิจารณากันมาแล้วชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปิเทวทุกขโทมนัสความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณในเมื่อเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันทรงเป็นมันนี่เป็นนิจจังและเป็นอนิจจังเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่เที่ยงมีมันมีการเคลื่อนไปทั้งมีเป็นปกติมันจึงเป็นทุกข์เป็นอันว่าร่างกายนี้ทั้งเลวคือสกปรกด้วยแล้วก็หาความเที่ยงไม่ได้ด้วยสร้างความทุกข์ให้ตลอดกาลตลอดสมัยด้วยรวมความว่ามันก็ไม่ดีในเมื่อมันไม่ดีเราต้องการมันทำไมล่ะในเมื่อมันไม่ดีประเภทนี้เราก็ต้องปลดร่างกายวิธีปลดก็ปลดยังไงท่านบอกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่คิดว่ามันเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่อาศัยชั่วคราวเราไม่ต้องการมันแล้วก็ไม่ต้องการทุกอย่างในโลกคำว่าเราไม่ต้องการมันแล้วก็คิดว่าร่างกายมันเป็นของไม่ดีชาตินี้เกิดมาพบกับความทุกข์คือร่างกายทุกส่วนใหญ่ได้ก็ร่างกายเท่านั้นที่เป็นปัจจัยเกิดทุกข์ในเมื่อร่างกายมันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มันก็เต็มไปด้วยความสกปรกแล้วก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราจริงมันเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่ทุกข์มันก็ต้องไม่เสื่อมมันก็ต้องไม่โทรมมันก็ต้องมีการทรงตัวนี่เราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยเราไม่อยากตายมันก็จะตายถ้าเราคืนผูกพันในมันอยู่เพียงใดเราตายแล้วเราไปเกิดมีร่างกายอย่างนี้อีกเราก็ทุกข์อย่างนี้อีกเป็นอันว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมันเป็นของสกปรกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความปรารถนาในมันไม่มีสำหรับเราต่อไปขึ้นชื่อว่าความผูกพันในร่างกายของเราก็ดีความผูกพันในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีความผูกพันในวัตถุทั้งหลายในโลกก็ดีไม่มีสำหรับเราอีกในเมื่อชีวิตเราทรงอยู่เราก็เกื้อกูลมันเพราะอาศัยมันอยู่ถ้าเราจะพึงตายเมื่อไรก็คิดว่าอันนี้สุขใหญ่มาถึงเราแล้วขึ้นชื่อว่าการเกิดมีขันธ์ 5 อย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราเราจะไม่มีขันธ์ 5 ต่อไปสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานอารมณ์ที่เราจะเข้าถึงนิพพานได้ก็เพราะอาศัยปลดกายในเพราะก็ปลดกายนอกคือไม่พอไม่ติดใจในร่างกายของเราแล้วก็ไม่ได้ติดใจในร่างกายของคนอื่นแล้วก็ไม่ติดใจสรรพวัตถุทั้งหลายว่าเท่าที่มันมีอยู่นี่เราก็ไม่ถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามีอยู่ก็ใช้มันไปหมดแล้วคนแล้วคนไปหามาใหม่ตายแล้วคนเลิกกันความพอใจในร่างกายเราก็ดีความพอใจในร่างกายของคนอื่นก็ดีที่เต็มไปด้วยความสกปรกและเต็มไปด้วยความเป็นทุกข์จงไม่มีในจิตของบรรดาท่านทั้งหลาย แล้วความพอใจยึดถือทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจงไม่มีเพียงเพียงเท่านี้แหละท่านทั้งหลายเพราะเวลามันน้อยทวนไปดูในสกายทิฏฐิเพื่อทวนไปดูในสังโยชน์ที่ว่าด้วยสกายทิฏฐิน้อมใจไปตามนั้นเมื่อจิตใจของท่านวางภาระคือไม่ยินดียินได้ในร่างกายของตนเองก็ดีไม่ยินดียินร้ายในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายในร่างในสรรพวัตถุทั้งหลายในโลกก็ดีอันนี้ชื่อว่าท่านทำให้แจ้งแล้วสิ่งพระนิพพานเอาละสำหรับเวลาที่จะอธิบายรับให้สู่กันฟังสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายจงปฏิบัติกำลังใจของท่านจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามให้ทรงสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ใช้ปัญญาพิจารณาขันธ์ 5ให้เข้าถึงความเป็นจริงจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: ก็ภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพ
7: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกันกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยสถานการณ์น้ำท่วมหรือศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพสำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์มีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้ปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระดมเครื่องมือบุคลากรและเครื่องสูบน้ำจัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่โดยเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์และบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมขังนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่ได้แก่ภาคตะวันออกลุ่มน้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและลุ่มน้ำแม่กลองโดยจัดให้มีการแถลงและถ่ายทอดสดสถานการณ์น้ำทุกวันเวลา 9:00 น.จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งประตูระบายน้ำพนารายบริหารจัดการคลองและสถานีสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำหรืออ่าวไทยและประสานกรุงเทพมหานครในพื้นที่รอยต่อเพื่อเร่งระบายน้ำและลดน้ำท่วมขังโดยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 1,914 เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ 7 เครื่องและรถขุดตีนตะขาบ 2 คันพร้อมสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมงกระทรวงมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยสามารถใช้ภาพรวมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงลุยน้ำไปถ่ายภาพขณะน้ำท่วม
8: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยแนวทางการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทางนี้คปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะเร่งจ่ายค่าสินใหม่ชดแทนภายใน7วันพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oic connect ตลอดจนสายด่วนคปภ.1186บริการตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสถาพมารายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับ
9: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
13: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
12: เขาเร่งความเร็วไปที่100
13: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
12: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
13: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
12: เมื่อเกิดการชน
13: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
14: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: เอาเอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
2: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
3: ก็มันอร่อยอะ
2: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
3: รู้ได้ไงอะ
4: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
4: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
5: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
4: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ 2 ล้านบาท
4: นายแพทย์เอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก 3 ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมถึงแผ่นดินไหวและสึนามิเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับอุทกภัยผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถเดินทางหรือดำเนินชีวิตตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกิน7วันจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาทชวิสาประทุมมารายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดกระทบประชาชนกว่า3ล้านคนเร่งให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวม162อำเภอ1254ตำบล9219หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,175,292 ครัวเรือนประชาชน 3,244,091 คนทางนี้ปภ.ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
3: กรมเจ้าท่าออกประกาศแจ้งเตือนควบคุมการเดินเรือบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันแนะประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกรมเจ้าท่าออกประกาศฉบับที่223/2569แจ้งเตือนนายเรือผู้ควบคุมเรือและชาวเรือในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้สืบเนื่องจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือกับผู้ควบคุมเรือตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนออกเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรเพิ่มความปลอดภัยเป็นหลักโดยหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งหรือเดินเรือในพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วงวันดังกล่าวพร้อมขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที
7: ่ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
8: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
7: โพ คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
0: ใช่ๆขี้โกง
7: เพิ่มขึ้น
0: นิสัยอ่ะ
7: เพิ่มขึ้น
8: ขี้โกง
0: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีคู่ไม่ยอมแน
7: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540

0: ตาลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: โกงเอาเราไม่โกง
13: 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
15: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: พัฒนาระบบเตือนภัยให้ระบุความเสี่ยงได้ละเอียดถึงระดับหลังคาเรือน
1: ต้องเรียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูงพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำ เราจะเห็นได้ช้ากว่าทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชนซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับ
0: นอกจากนี้ภาครัฐยังเตรียมนำข้อต่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเข้าสู่ระบบ thaiwater.net เพื่อระบุตำแหน่งและวางแผนช่วยเหลือหรืออพยพได้อย่างเป็นระบบโดยแนวทางดังกล่าวเคยนำไปใช้ในจังหวัดสงขลาและอยู่ระหว่างขยายผลไปยังพื้นที่อื่นส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวอาจพิจารณาทั้งการปรับโครงสร้างชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับสถานการณ์น้ำได้และการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยคำนึงถึงทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพของประชาชนพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุบัติสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนว่ามีหน่วยงานภาครัฐคอยติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง10ตุลาคมนี้แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะค่อนข้างคลี่คลายและภาคกลางจะมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงที
4: ในช่วงนี้ก็ต้องระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นต้นไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับทางท่านแม่ทัพภาคที่4ด้วยนะครับก็ได้แจ้งไปยังแม่ทัพภาคที่4ซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ได้แจ้งให้ท่านไปว่าขอให้ท่านได้มีความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ร่วมมือประสานงานกันกับทางกรมน.ส่วนหน้าภาค4แล้วก็กับทางท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งป้องกันทั้งเยียวยาทั้งดูแลนะครับแล้วก็การเตรียมอพยพผู้คน
3: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำชับให้ศึกษาข้อมูลสรุปจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจนก่อนนำไปเผยแพร่พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งส่งผลให้สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มกลับสู่ภาวะปกติได้มากขึ้นโดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องหวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบหรือการสร้างความปั่นป่วนใดๆปฏิพลสารพมมารายงาน
2: รัฐบาลเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพ นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD รวมถึงช่องทางออนไลน์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554เพราะไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือปริมาณมากไหลมารวมกันเป็นหลักแต่เกิดจากฝนตกสะสมและตกต่อเนื่องหลายวันขณะที่ระบบระบายน้ำมีขีดจำกัดทำให้น้ำสะสมและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามระดับน้ำเหนือและแม่น้ำเจ้าพระยายังสูงไม่เท่าปี2554ส่งผลให้พื้นที่ใกล้แม่น้ำหรือบริเวณที่มีทางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ค่อนข้างรวดเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบติดตามสถานการณ์น้ำด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติหลายจุดสามารถติดตามระดับน้ำหน้าเขื่อนการระบายน้ำและระดับน้ำในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงนำข้อมูลพยากรณ์กลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาประกอบการรับมือขณะที่รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและปภ.โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพ
5: เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปภ.เรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า8 โมงเช้าก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน10 โมงเช้าเป็นสรุปรายวันจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปนสปัด
2: สำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นายแพทย์เอกภพระบุว่ามีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปส่วนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหน่วยงานได้เร่งดำเนินการอย่างรอบด้านโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนและได้สั่งการให้สั่งบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายและจ่ายสินไหมภายใน7 วันนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้สำนักงานคปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะต้องเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7 วันพร้อมกันนี้ได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oicconnect ตลอดจนเปิดบริการสายด่วนคปภ.1186ตลอด24 ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาและรับแจ้งปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีกระทรวงศึกษาธิการเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาประสบอุทกภัย988แห่งทั่วประเทศทั้งอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียน
6: นายตปิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยล่าสุดว่าสถานศึกษาได้รับผลกระทบรวม988แห่งใน29 จังหวัดโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด5 อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วทั้งในส่วนของอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียนแม้ช่วงนี้จะตรงกับช่วงวันปิดภาคเรียนแต่กระทรวงศึกษาธิการได้วาง4 มาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัย ก่อนเปิดภาคเรียนได้แก่เร่งทำความสะอาดดินโคลนขยะตรวจสอบระบบไฟฟ้าปลั๊กไฟและครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อซ่อมแซมให้ปลอดภัย 100% พร้อมจัดสรรงบประมาณและงบกลางรองรับจัดการเรียนการสอนและการสอบยืดหยุ่นสำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนหรือสอบชดเชยให้ปรับรูปแบบตามสภาพจริงสำรวจความต้องการเร่งด่วนของครูนักเรียนและบุคลากรเพื่อจัดหาอาหารอุปกรณ์การเรียนและการเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหรือเดินทางลำบากให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจตัดสินใจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเช่นการเรียนออนไลน์หรือการปิดเรียนชดเชยโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
7: โชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับสิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัย
6: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำพลังอาชีวะจัดตั้งโครงการ OVEC WeCareเปิดศูนย์อาชีวะอาสาฟิกอิสเซนเตอร์กว่า55หน่วยในพื้นที่ประสบภัยเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลระยองสระแก้วนครนายกและพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้บริการตั้งครัวศูนย์พักพิงตลอดจนซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้ายานพาหนะและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
8: คืน11มิถุนา

0: ตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
2: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาขากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่ถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: พระสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
4: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชรัญพลจันทร์พุ่มชาวจังหวัดตรังกล่าวว่าร ู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมและสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงประทับใจในพระปีชาสามารถในการสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงาม
5: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมมัดมีงานปั้นแล้วก็งานจักสานพวกนี้ครับแล้วก็มีชุดไทยในพระราชนิยมนะครับที่เป็นแบบต่างๆครับอันนี้เป็นที่ประทับใจครับว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับเขาจะสร้างรายได้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่แบบว่ามีวัฒนธรรมของเขาเองเช่นแบบพวกผ้ามัดมีอย่างเงี้ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยอะไรครับ
4: ด้านดาบตำรวจลือชัยบรรจงเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ดูแลบริเวณจุดพักคอยอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน
6: พระพันปีเนี่ยเด่นชัดในเรื่องของพระราชกรณียกิจเกี่ยวทางด้านสังคมสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรมทางศิลปาชีพกิจกรรมทางการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนส่วนพระองค์พาก็คือเป็นส่วนในการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนนะครับสร้างอาชีพด้วยแล้วก็ให้โอกาสกับประชาชนในภาพรวมด้วย
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
7: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากรณีเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในอาคารผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้ลูกจ้างเสียชีวิต1รายได้สั่งการให้นางสาวประภาวดีแก้วสิริพงศ์ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์และดูแลครอบครัวของลูกจ้างผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์พร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ทายาทอย่างเต็มที่จากการตรวจสอบพบลูกจ้างเสียชีวิต1รายคือนายนพพรอิ่มเอิบอายุ62ปีซึ่งเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนโดยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชราภาพไม่รวมดอกผลทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครได้แนะนำให้ในจ้างยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือกท.16พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตได้รับทราบอย่างครบถ้วนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างซึ่งหากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกจ้างในทุกสถานการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสส่งหมอเดินเท้าลงพื้นที่โคกสะตออำเภอรือเสาะดูแลกลุ่มเปราะบางมอบยาสามัญประจำบ้าน
8: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหรือหมอเดินเท้าลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความอุ่นใจและเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยร้อยเอกชัดชัยคงประจักษ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4609พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่บริเวณบ้านสันพักดีหมู่ที่6ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะซึ่งเป็นชุมชนประชาชนไทยพุทธบริเวณรอยต่ออำเภอศรีสาคร จ้าหน้าที่ได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยมอบยาสามัญประจำบ้านจำนวน9ชุดพร้อมแนะนำวิธีใช้ยาและการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากช่วยบรรเทาความต้องการด้านสุขภาพเบื้องต้นแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตามแนวทางทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12นาฬิกา31นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเนื่องจากประเด็นนี้ไม่เคยอยู่ในวาระการพิจารณาแต่สิ่งที่ยุโรปทำถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งยุโรปมีน้ำมันดีเซลสำรองเป็นจำนวนมากและควรเข้ามามีบทบาทในการอุดหนุนอุปทานระดับโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกจากสงครามในตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 อาทิประเทศสหรัฐประเทศจีนและฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินของสหรัฐโดยระบุว่าร่างแถลงการต่อต้านการผลิตล้นตลาดที่เป็นสาเหตุของการกดต้นทุนอย่างไม่เป็นธรรมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเกือบทั้งหมดยกเว้นเพียงไม่กี่ประเทศซึ่งรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกบางประเทศปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับร่างแถลงการดังกล่าวทั้งนี้รัฐมนตรีกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการผลิตที่ล้นตลาดและการใช้แรงงานบังคับได้ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศที่เห็นด้วยกับสหรัฐหลังจากที่ประชุมมาแล้วกว่า2วันนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเม็กซิโกเตรียมออกร่างกฎหมายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาทิ Facebook Instagram และ TikTok เพื่อให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรับผิดชอบและงดเว้นการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะร่างกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยปกป้องเยาวชนชาวเม็กซิโกจากการเผชิญกับความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคนร้ายเพศชายวัย18ปีจำนวน2คนก่อเหตุใช้อาวุธมีดและระเบิดแบบทำเองบุกโจมตีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตอเรออนรัฐโกอาวิล่าทางตอนเหนือของเม็กซิโกส่งผลให้รองผู้อำนวยการหญิงเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก4รายนายบราฮิมซาลิข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนทั่วโลกกว่าร้อยละ44หรือประมาณ13ล้านคนไม่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าการศึกษาถือเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นเส้นทางสู่โอกาสและการพึ่งพาตนเองนอกจากนี้การตัดงบประมาณด้านการศึกษาอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกรวมถึงปิดกั้นโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่ UNHCR กล่าวเพิ่มเติมว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนชั้นประถมศึกษามีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ65ในปี2568แต่มีเพียงร้อยละ32ที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษารวมถึงงบประมาณในปีที่แล้วยังลดลงจากปี2567เหลือเพียง 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสวนทางกับพลเรือนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ UNHCR ที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinky Ilka Sick โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยหลังการแข่งขันโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่กล่าวว่าการได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งที่2จะกลับไปเตรียมตัวให้ดีที่สุด
11: หนูก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่เมือง LA แล้วค่ะหนูทั้งเรียนทำงานด้วยแต่ว่าหนูก็เลือกจะอยู่ที่นั่นเพื่อเป้าหมายว่าจะกลับไป LA เพื่อที่จะไปแบบทำให้ดีกว่าครั้งก่อนค่ะแล้วพอได้ตั๋วแล้วเนี่ยมันก็เป็นแรงกำลังใจที่ดีมากๆค่ะแล้วเหมือนแบบสิ่งที่เราทำทั้งหมดที่เราเสียสละไปแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ตั๋วแบบเร็วขนาดนี้ด้วยค่ะก็คือมันเร็วมากแล้วก็เหมือนแบบหนูคิดว่ามันจะช่วยเปิดประตูในการแบบซ้อมมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนเตรียมพร้อมแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบ security ว่าเราไม่ได้ทิ้งไปนะคือได้ไปแล้วนะ
10: วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือจนนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทอง1เดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาถสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายด้วยเหรียญทองตกเป็นของอวังโมฮัมหมัดอาซิซูอัสนีจากมาเลเซียขณะที่รายการออมเนียมหญิงซึ่งแข่งขัน4รายการได้แก่สแครชเทมโปเรสอิลิมิเนชันเรสและพอยเรสผลปรากฏว่าจุฑาทิพย์มณีพันธ์จบการแข่งขันอันดับ12หลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วกีฬามีแพ้มีชนะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสวันนี้นรเศรษฐาดาก็สู้อย่างเต็มที่จนถึงรอบรองชนะเลิศส่วนจายก็เจอศึกหนักมาจากรายการสปรินต์เมื่อวันก่อนถือว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนในประเภทอื่นๆนักกีฬาก็ทำผลงานได้น่าพอใจจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปเซปักตะกร้อประเภททีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมณิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เหงและสมฤดีปรือปรัดจะมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปอย่างขาดลอย15-9และ15-4เข้าไปชิงเหรียญทองกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้ซึ่งผลปรากฏว่าทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซต11-15 17-15 และ11-15คว้าเหรียญเงินกอล์ฟเอเชียนเกมรอบ3บุคคลชายโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาโชว์ฟอร์มรอบ3เก็บ8เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวจบรอบ7อันเดอร์พาร์รวม3วัน8อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นอันดับ5ร่วมตามหลังทอมคิมผู้นำจากเกาหลีใต้4สโตรกก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายในวันนี้ขณะที่ภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเว่นพาอยู่อันดับ21ร่วมและพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม2โอเวอร์พาอันดับ26ร่วมโดยทีมชายไทยขยับขึ้นอันดับ5ด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาตามหลังเกาหลีใต้ทีมนำ8สโตรกท่านบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยในรอบ3 เก็บเพิ่ม6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้จบรอบ4อันเดอร์พาร์รวม3วัน3อันเดอร์พาร์หลังอันดับ6ร่วมขณะที่พัชระจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์อันดับ17และนัทกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม8โอเวอร์พาร์อันดับ22ร่วมส่วนทีมหญิงไทยรั้งอันดับ6ด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์กีฬาพาเดลหญิงคู่รอบ2 2นักตบสาวไทยนาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเลียสีรุ่งเรืองลงสนามพบกับคู่จากซาอุดีอาระเบียจนแมตช์นี้สู้กันนานถึง3ชั่วโมง5นาทีก่อนที่คู่สาวไทยจะพ่ายไปอย่างวุดวิด1ต่อ2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายทำให้ตกรอบ2เช่นเดียวกับประเภทชายคู่อันนบราเวลและสเตฟานโนมาโชล่าที่หยุดเส้นทางในรอบเดียวกันสำหรับวันนี้แข่งขันวันสุดท้ายโดยมีลุ้นเหรียญหลายชนิดกีฬาทั้งเรือใบและกอล์ฟที่เดินทางมาถึงวันตัดสินเหรียญนอกจากนี้ยังมีเทควันโดยูจิสูยูโดและฮอกกี้ก่อนมีพิธีปิดเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง12เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ศรีจารักษ์อารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามส่งท้ายกลุ่ม B แพ้ให้กับฟิลิปปินส์1ประตูต่อ2โดยได้ประตูเดียวจากอิกลาสสันหลนอย่างไรก็ตามทัพช้างศึกเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วโดยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่5ตุลาคมเวลา20นาฬิกานักบิดไทยนำธงชาติไทยไปโบกสะบัดบนโพเดียมสูงสุดหลังมุกดาสาระพืชฮีโร่นักบิดสาวแกร่งจากไทยจากทีม SNJT Racing Team สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยด้วยการเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ชาวไทยคนแรกที่ผงาดคว้าชัยในศึกซูเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนหลังบิดเข้าเส้นชัยอันดับ1ในเรสสุดท้ายของรุ่น Yamaha R7 ครับพร้อมกับสร้างความสนใจให้กับวงการซูเปอร์ไบค์ในประเทศสเปนอย่างมากเนื่องจากเป็นนักบิดผู้หญิงที่ต่อสู้ได้อย่างเข้มข้นและคว้าชัยเหนือนักบิดชายได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12นาฬิกา43นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลัง

เริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์110000

0: ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ shorturl.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02-660-2052หรือสายด่วน1506และกด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615121ไปเซ็นรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกิฟต์บลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคุ้นเคยกับคำเตือนว่ากินเค็มมากระวังไตพังแต่ในชีวิตประจำวันอาหารรสเค็มกลับแทรกซึมอยู่ในเมนูที่เรารับประทานโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวอาหารหมักดองรวมถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆปัจจุบันทั้งองค์กรรัฐหน่วยงานด้านการแพทย์และภาคีเครือข่ายพยายามรณรงค์เรื่องการปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนดังนั้นการลดเค็มจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ที่เป็นโรคไตหรือความดันโลหิตสูงเท่านั้น แต่เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันเพื่อลดเค็มลดการได้รับโซเดียมดังนี้ค่ะ 1. ทำความเข้าใจก่อนว่าคำแนะนำในการบริโภคโซเดียมไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมในขณะที่อาหารที่วางจำหน่ายทั่วไปต่อ1เสิร์ฟก็อาจให้โซเดียมอยู่แล้ว600ถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อมื้อซึ่งหมายความว่าความแปรผันของปริมาณโซเดียมมีค่อนข้างมากจากอาหารที่วางขายในท้องตลาดจึงควรใช้วิธีลดเท่าที่ทำได้และควบคุมแบบไม่ปล่อยผ่านบ่อยๆในทุกมื้อที่ได้รับประทานอาหาร 2. ลดการปรุงเติมน้ำปลาพริกน้ำปลาซีอิ๊วและน้ำจิ้มต่างๆลงจากพฤติกรรมเดิมๆ 3. ลดพฤติกรรมการชุบจิ้มน้ำจิ้มเปลี่ยนเป็นแค่ครึ่งคำเช่นจิ้มเพียงบางส่วนหรือตักน้ำจิ้มด้วยปลายช้อนมาใส่อาหารแทนการจิ้ม 4. พิจารณาส่วนประกอบเมนูก่อนตัดสินใจบริโภคระหว่างการกินอาหารโซเดียมสูงที่ซ้ำซ้อนเช่นยำไข่เค็มหมูยอจะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปถึง2ชนิดคือไข่เค็มและหมูยอซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงกว่าไข่ปกติและหมูสดปกติแนะนำให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบริโภคและเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างให้เป็นเนื้อสัตว์หรืออาหารจากแหล่งธรรมชาติ 5. ลดปริมาณการซดน้ำแกงหรือราดน้ำผัดน้ำยำลงคลุกข้าวเพราะในน้ำปรุงรสเหล่านี้จะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณสูงจากผงปรุงรสต่างๆ 6. ไม่เค็มไม่ได้แปลว่าไม่มีโซเดียมเนื้อสัตว์แปรรูปขนมปังเบเกอรี่ล้วนมีโซเดียมแฝงอยู่หากเป็นไปได้ควรเลี่ยงหรือเลือกกินแต่น้อยเพื่อลดการได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายท่านผู้ฟังคะการปรับพฤติกรรมควรทำควบคู่กับการรับประทานอาหารให้หลากหลายเพิ่มผักและผลไม้ตามความเหมาะสมเลือกอาหารสดมากกว่าอาหารแปรรูปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักและตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวเพราะไตและความดันโลหิตเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดการลดเค็มตั้งแต่วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยลดภาระของร่างกายและเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวลดเค็มวันนี้ไตทำงานเบาลงความดันไม่พุ่งสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจันยาอ่าน

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี
2: ่ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดี
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพลนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: กลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดชั่วสวท.นครสวรรค์รายงาน
10: กระทรวงสาธารณสุขตั้งโรงพยาบาลสนามและหน่วยแพทย์เชิงรุกดูแลผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์แต่ละพื้นที่เร่งกระจายยาน้ำกัดเท้ากว่า 50,000 ชิ้น
12: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สำคัญได้แก่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังและโรงพยาบาลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ระบบเทเลเมดิซีนและการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกปัจจุบันให้บริการทางการแพทย์สะสม 159,336 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบาง 81,078 รายคัดกรองสุขภาพจิต 23,119 รายและสนับสนุนการดูแลในศูนย์พักพิง402แห่งนอกจากนี้ยังกระจายยาโรคน้ำกัดเท้าในเขตสุขภาพที่4และ6รวม 58,666 ชิ้นครอบคลุม12จังหวัดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้เหลือ25จังหวัดมีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม141แห่งใน18จังหวัดเปิดให้บริการได้91แห่งและหยุดบริการ50แห่งแม้หลายแห่งกลับมาเปิดบริการได้แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบผู้พักพิงกลุ่มเปราะบางและภาระบริการทางการแพทย์อย่างเพิ่มขึ้นจึงควรเน้นรักษาความต่อเนื่องของบริการสุขภาพในพื้นที่น้ำท่วมและศูนย์พักพิงพร้อมติดตั้งระบบด้านการแพทย์ฉุกเฉินเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยการดูแลกลุ่มเปราะบางสุขภาพจิตติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยบริการมีเพียงพอและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงอุทกภัยรวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเป็นพิเศษนฤมลอุดมพรรายงาน
10: รัฐฟลอริดาพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่กว่า250รายโดยคาดว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบหลายสิบปีสำนักข่าว AP รายงานว่าในปีนี้รัฐฟลอริดาของสหรัฐพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่แล้วกว่า250รายและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนใหญ่อยู่ในเทศมณฑลฮิลส์โบโรซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองแทมปาเมืองใหญ่อันดับ3ของรัฐฟลอริดาโดยข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและวารสารทางการแพทย์ระบุว่าการระบาดครั้งนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของสหรัฐทำให้ทางการในฮิลส์โบโรและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมเร่งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงทั่วพื้นที
13: ่ป้าครับใครอยากกินขนม
14: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
13: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
14: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่เพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
15: โกงเอาเราไม่โกง
16: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: นามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: ก็คือสายการบินแห่งชาติแล้วก็บริษัทของชาติระดับชาติด้วยอย่างเงี้ยแล้วกำลังจะมีประชุม World Bank IMF อย่างเงี้ยมันจะน่าห่วงไหมคะอาจารย
9: ์โอ้น่าห่วงแน่นอนแต่ว่าของพวกนี้มันมาถึงวันนี้เนี่ยมันคงไปแคนเซิลการประชุมก็ไม่ได้
8: แล้ว
9: ก็ได้แต่ลองหาทางที่จะเตรียมรับมือให้เต็มที่ให้มากที่สุด
8: ให้เต็มที่ค่ะแต่ทางแล้วมันเป็นทางคุณเอกนิติเขาก็ยืนยันนะคะบอกว่าเขาไปซ้อมใหญ่ไปดูกันแล้วว่าถ้าเกิดเหตุแผ่นดินไว้น้ำท่วมอะไรต่างๆมันจะรับมือเอาอยู่เพื่อจะรองรับการประชุมค่ะอาจารย์เขายืนยันว่าเอาอยู่
9: ผมว่าไปดูซ้อมใหญ่ในแค่ระดับรัฐมนตรีคลังเนี่ยยังไม่พอที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะคือจริงตอนนี้มันต้องไปตั้งคณะกรรมการระดับชาติอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ว่าเป็นคณะกรรมการระดับชาติเฉพาะกรุงเทพอย่างเงี้ยนะฮะในกรณีนั้นคือตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วพอทำงานเสร็จก็เลิกไปคณะกรรมการระดับชาติในเรื่องน้ำท่วมที่หาดใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องออกมาเป็นลักษณะคือประสานโดยรวมเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยมากกว่า
8: ค่ะพอฟังอาจารย์แบบนี้นะคะตั้งแต่ต้นจนตอนนี้ค่ะก็คือเหมือนได้ข้อสรุปว่าเราอ่ะมีน้ำท่วมใหญ่ปี54มีน้ำท่วมหาดใหญ่ปีที่แล้วที่มันโอ้โหมันหนักหนาแล้วก็ยังไงก็ตามพอมาถึงครั้งนี้อีกเนี่ยมันทำให้เห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่เหมือนเดิมการใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆมันใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็วันนี้จะต้องมาทำอย่างที่อาจารย์พูดตั้งศูนย์ฉุกเฉินแล้วก็เตรียมการให้ดีถึงจะเอาอยู
9: ่ถูกต้องแล้วก็ครับครับแล้วถึงเวลาต้องเหมือนกับว่าจัดกระบวนการปรับปรุงในเรื่องของอันนี้ฮะภูมิศาสตร์การอยู่กับน้ำเนี่ย ของคนไทยเนี่ยนะฮะต้องมีการปรับกระบวนการใหญ่แล้วพวกนี้อาจจะต้องลงทุนนะลงทุนแบบนี้นะผมว่าเข้าท่าว่าเอาเงินไปแจกเพื่อบริโภคแบบไอ้อะไรไทยช่วยไทยพลัสอะไรพวกนี้นะฮะ
8: 60-40อะไรพวกนั้นค่ะเงิน40,000-50,000นี่เอาไปทำอย่างนี้ดีกว่า
9: ใช
8: ่40,000-50,000ค่ะ
9: ผมยังจำได้ว่าตอนปี54เนี่ยเราออกไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วเห็นบ้านชาวบ้านเนี่ยนะฮะที่ก็ขนาดเล็กๆ เนี่ยนะมันจมน้ำเนี่ยนะฮะผมยังนั่งมันก็อยู่ในใจเลยที่มันต้องปรับเนี่ยออกมาให้มันเหมือนกับเป็นแพพอน้ำมาเราอยู่กับมันได้เพราะบางส่วนเนี่ยมันเป็นกระทะฮะผมในตอนนั้นเนี่ยคุณยิ่งล้างเนี่ยมอบให้ดูแลลพบุรีเป็นกระทะพอน้ำมาเนี่ยนะฮะมันหนีไม่ได้ให้บ้านอยู่บนแพแล้วลอยขึ้นมานะแล้วเราให้เขาอยู่เนี่ยนะฮะในแพเนี่ยโดยที่มีเรือมีอะไรประกอบนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยทำให้มันมีถนนเนี่ยนะฮะที่เขาสามารถเข้าออกเนี่ยได้มีที่ที่แห้งเนี่ยที่ชุมชนที่เขาจะไปทำกิจกรรมมีวัดเวทอะไรเนี่ยจัดให้เป็นอย่างเงี้ยนะฮะให้คนในอยู่กับน้ำได้ผมยังนั่งนึกอยู่นั้นแล้วแต่ละบ้านเนี่ยถ้าทำแบบนี้เพื่อจะให้มันเป็นแพลอยน้ำเนี่ยนะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยผมว่ารัฐเนี่ยลงทุนไปเนี่ยคุ้มกว่าเอาเงินมาแจก
8: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ก็ฟังอาจารย์แล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทุกคนก็ต้องเตรียมรับมืออย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแหละนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาคุยกันใหม่ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้นะคะ
9: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเราขอพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยกลับมาคุยกันต่อค่ะ
10: เสี่ยงเศรษฐกิจ
11: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้าน
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
12: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
13: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
14: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
13: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
14: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูตรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
13: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
14: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
13: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
15: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
16: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
17: ด้วยความปรารถนาดี จากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: เข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงสถานการณ์น้ำในคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็น200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ชุมชนริมคลองมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 ซมและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องมวลน้ำที่ท่วมขังในทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงชัยนาทป่าสักได้เองแล้วส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายตำบลขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตลอดแนวคลองยกธงแดงแจ้งเตือนประชาชนรับมือสถานการณ์ขอให้ยกสิ่งของและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้านสำนักงานชลประทานที่10ร่วมกับปภ.และอบจ.ลพบุรีเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายสิบเครื่องในจุดเสี่ยงเพื่อเร่งระบายน้ำเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนเพิ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านอำเภอบ้านหมี่สนับสนุนกำลังทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในตำบลบ้านกล้วยและตำบลบางกะพีดงพลับช่วยขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิด
19: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำการก่อติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้ประสานงานจนสายการบินไทยทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าตามปกตินอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมหากประชาชนพบเห็นความไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569ปฏิพลสถาพรมารายงาน
18: กรุงเทพมหานครย้ำผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขต118แขวงหากยื่นเรื่องรับเงินเยียวยาออนไลน์ต้องยื่นให้ครบทั้ง2ระบบทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐและกทมส่วนผู้ไม่สะดวกยื่นเรื่องออนไลน์สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งและจะขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก
20: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำว่าการขอรับความช่วยเหลือและเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแบ่งเป็น2ระบบหลักคือ1การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์จากมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด2การขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครซึ่งทั้ง2ระบบยังไม่เชื่อมข้อมูลกันผู้ยื่นออนไลน์จึงควรลงทะเบียนให้ครบทั้ง2ระบบส่วนการยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ทุกเขตสามารถช่วยดำเนินการให้ได้ทั้ง2ระบบและเตรียมขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงประมาณ250แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกรวมถึงเปิดให้ผู้แทนชุมชนร่วมรับรองข้อมูลขอให้ประชาชนเก็บหลักฐานภาพความเสียหายระดับน้ำใบเสร็จค่าซ่อมและเอกสารแสดงสิทธิ์ในการพักอาศัยไว้ให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบราว 270,000 ถึง 300,000 ครัวเรือนและแต่ละกรณีมีขั้นตอนตรวจสอบต่างกันเจ้าของบ้านที่พักอาศัยเองสามารถขอค่าซ่อมแซมได้ส่วนผู้เช่าสามารถขอความช่วยเหลืออื่นเช่นค่าเช่าที่พักชั่วคราวเดือนละ 3,000 ไม่เกิน2เดือนส่วนรถยนต์และทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่ระหว่างกรุงเทพมหานครหารือคปภ.ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมหรือน้ำท่วมตามมติครม.ยังยื่นขอความช่วยเหลือได้ประชาชนยื่นคำร้องได้ภายใน90วันนับจากวันที
2: ่เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
21: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
2: ช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
2: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
2: ชมตัวเองซะงั้น
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
21: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
22: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุด
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
3: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
4: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
3: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
5: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
6: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
6: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
5: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้พี่แอมมี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสองพี่น้องชาวฟ้าซึ่งเป็นเรื่องราวตำนานนิทานฟิลิปปินส์ที่เล่าถึงชนเผ่าชาวฟ้ากับโลกมนุษย์ที่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโดยบังเอิญแต่ก็เหมือนว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันไม่ได้เท่าไหร่นักนั้นจึงทำให้เกิดความผิดใจกันในครอบครัวและกลายเป็นการผจญภัยกลับสู่ดินแดนชาวฟ้าของเด็กสองคนที่จะสร้างประโยชน์มากมายให้กับโลกใบนี้ภายหลังบอกได้เลยนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยแฟนตาซีสุดๆถ้าน้องๆอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นคงต้องไปรับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีกันแล้วล่ะค่ะส่วนในนิทานเรื่องที่สองนั้นเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะอยู่บ้านที่มีหน้าต่างสีทองอารามเพราะว่าเธอได้มองเห็นบ้านหลังหนึ่งจากที่ไกลๆมีหน้าต่างเป็นสีทองสะท้อนกับแสงส่องมาทางบ้านของเธออยู่เสมอวันหนึ่งเด็กหญิงคนนี้จึงได้ขออนุญาตแม่ปั่นจักรยานไปดูให้เห็นกับตาว่าบ้านสีทองที่ใฝ่ฝันนั้นจะงดงามมากแค่ไหนแต่เมื่อปั่นจักรยานไปถึงภาพที่เห็นก็ทำให้แมรี่ต้องตกตะลึงเลยทีเดียวเอ๊ะตกตะลึงอะไรกันล่ะคะเนี่ยสงสัยว่าจะต้องไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันแล้วล่ะค่ะกับเรื่องที่มีชื่อว่าหน้าต่างสีทองในช่วงนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าสาวแสบไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ค่ะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าแดงจะไม่ได้ตระเตรียมกล้องส่องทางไกลไปนั่นทำให้เจ้าแดงพลาดที่จะดูสัตว์เหมือนกับคนอื่นๆไปตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกตอนตระเตรียมเป็นไงกันบ้างล่ะคะหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วเนี่ยน้องๆพร้อมจะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอัลกันแล้วหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่า2พี่น้องชาวฟ้าไปรับฟังกันเลยค่ะ

ืนวันหนึ่งพวกชาวฟ้าได้ลงมาที่เกาะอีเฟกและได้ถอดปีกวางไว้ก่อนไปหาปลาตามชายฝั่งทะเลในขณะนั้นมีชายคนหนึ่งแอบเห็นเขาเขาจึงได้หมายตาที่พวกชาวฟ้านั้นเอาปีกไปวางไว้เมื่อพวกชาวฟ้าออกไปไกลแล้วเขาได้เข้ามาขโมยปีกมาคู่หนึ่งและเอาไปซ่อนไว้ที่ดงกล้วยชาวฟ้าจับปลาอยู่ตลอดทั้งคืนและเมื่อนกร้องบอกเวลารุ่งอรุณพวกชาวฟ้าก็พากันวิ่งกลับมาเอาปีกที่วางไว้และได้จัดแจงใส่ปีกเตรียมบินกลับขึ้นท้องฟ้าแต่ชาวฟ้านางหนึ่งซึ่งเป็นสาวสวยได้ถูกขโมยปีกไปเสียจึงไม่สามารถกลับไปบนท้องฟ้าพร้อมกับชาวฟ้าคนอื่นๆได้และในที่สุดก็ตกเป็นภรรยาของชายคนที่ขโมยปีกนางไว้นั่นเองทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งมีบุตรชายด้วยกันสองคนผู้ที่เป็นพ่อคิดตั้งชื่อให้ลูกทั้งสองแต่สาวชาวฟ้านั้นห้ามว่าอย่าไปตั้งเลยพี่ปล่อยให้ลูกทั้งสองของเราตั้งชื่อกันเอาเองเถิดผู้เป็นพ่อไม่ว่าอะไรอยู่มาวันหนึ่งลูกชายคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านอยากเรียกอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างนอกเขาจึงได้เรียกออกมาว่ามากาตาฟิกิและคนข้างนอกได้เรียกคนข้างในว่าการิซิมบัมเด็กทั้งสองได้มีชื่อได้เหตุนี้นี่เองหลายปีต่อมาสามีของสาวชาวฟ้าเริ่มไม่ชอบภรรยาของเขาเขามักจะกดขี่ข่มเหงอยู่เสมอๆบางครั้งเขาได้เรียกหล่อนว่านางแม่มดและประกาศให้ใครๆรู้ว่าหล่อนนั้นมาทำความยุ่งยากให้เขามากเพียงใดบางทีก็ได้ไล่หล่อนออกไปอย่างโกรธเคืองสาวชาวฟ้ารู้สึกเสียใจในการกระทำอันโหดร้ายของสามีมากเธออยากจะค้นหาปีกของเธอที่หายไปเพื่อเธอนั้นจะได้กลับไปยังเมืองฟ้าของเธอได้วันหนึ่งเมื่อหล่อนและลูกทั้งสองได้ออกไปค้นหาปีกลูกชายทั้งสองก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งสวยงามมากซ่อนอยู่ในดงกล้วยจึงได้นำมาให้มารดาพอหล่อนได้เห็นก็แสนจะดีใจเพราะเป็นปีกที่หายไปนั่นเองเธอได้คิดที่จะบินกลับไปยังเมืองฟ้าเธอจึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ลงมาหาปลาและปีกนั้นได้ถูกขโมยไปให้กับลูกได้ฟังและย้ำว่าคนที่ขโมยปีกไปนั่นก็คือพ่อของเด็กทั้งสองนั่นเองเมื่อหล่อนได้เล่าเรื่องให้ลูกฟังแล้วก็ได้ใส่ปีกร่ายเวทมนต์บินขึ้นไปในอากาศได้เหมือนนกเธอได้ลอยสูงขึ้นไปจนถึงฟ้าส่วนลูกชายทั้งสองก็ได้พากันกลับบ้านและได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับพ่อฟังหลายปีผ่านไปลูกชายทั้งสองของสาวชาวฟ้าก็ได้เติบโตขึ้นมีความเฉลียวฉลาดทำมาหากินจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีพวกเพื่อนบ้านต่างพากันอิจฉาไปตามๆกันและถึงแม้ว่าทั้งสองนั้นจะร่ำรวยมากก็ตามแต่ก็ยังหาความสุขได้ยากเพราะว่าพวกชาวบ้านต่างพากันด่าว่าคุณเอาประวัติของเขามาประจานหาว่าทั้งสองนั้นเป็นพวกต่างดาวเพราะพวกเขานั้นเป็นพวกผสมกับชาวฟ้าเมื่อทั้งสองได้ยินเช่นนั้นบ่อยๆเข้าก็ทำให้ยิ่งคิดถึงแม่มากขึ้นวันหนึ่งทั้งสองได้เข้าไปในป่าตั้งใจว่าจะยิงนกคนหนึ่งยิงธนูขึ้นบนท้องฟ้าลูกธนูนั้นได้ไปปักที่ต้นไทรต้นหนึ่งบนท้องฟ้าทั้งสองยิงธนูทยอยขึ้นไปทางเดียวกันหลายๆดอกและลูกธนูแต่ละดอกได้ไปเสียบต่อๆกันลงมาคล้ายกับเชือกจนกระทั่งถึงพื้นดินคนที่อยู่ใกล้กับลูกธนูจึงจับลูกธนูและดึงอย่างแรงแต่ลูกธนูนั้นก็ไม่หลุดออกจากกันลูกธนูได้ยึดติดกันแน่นเหมือนลูกโซ่เขาจึงได้ไต่ขึ้นไปตามลูกธนูอีกคนหนึ่งก็ได้ไต่ตามขึ้นไปด้วยในที่สุดทั้งสองก็มาถึงที่ต้นไทรบนท้องฟ้าและเมื่อไต่จากต้นไทรลงมาถึงพื้นแล้วทั้งสองก็ได้พบหญิงชราตาบอดคนหนึ่งกำลังทำอาหารอยู่และได้มีมันเทศอยู่หกหัวทั้งสองเคยได้ฟังแม่เล่าถึงเรื่องยายที่อยู่บนท้องฟ้ามาแล้วทั้งสองจึงได้คิดว่าหญิงชราตาบอดคนนี้คงไม่ใช่ใครอื่นคงเป็นยายของเขานั่นเองทั้งสองคิดที่จะขโมยมันเทศจึงค่อยๆย่องเข้าไปแล้วหยิบเอามันเทศไปหัวหนึ่งหญิงชราได้นับมันเทศดูก็รู้ว่าเหลือเพียงแค่ห้าหัวเท่านั้นแกจึงได้พูดขึ้นว่าบางทีลูกของลูกสาวของข้าคงจะมาเอาไปหัวหนึ่งเป็นแน่ๆเลยล่ะ
ื่อหญิงชราได้พูดเช่นนั้นแล้วแกได้ร้องเรียกชื่อของทั้งสองคนขึ้นมาว่ามากาตาฟิกิการิสิบัมอยู่แถวนี้หรือลูกฮะสองพี่น้องได้ยินเสียงเรียกของตนก็ขานรับและนึกว่ายายนั้นคงต้อนรับเขาทั้งสองเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องยุ่งยากทั้งหลายก็ได้สิ้นสุดลงยายตาบอดได้ให้มันเทศและอ้อยแก่เขาทั้งสองให้กินอย่างอิ่มหนำสำราญทีเดียวแล้วทั้งสองได้เอาเปลือกอ้อยจี้ตาของยายจนตาของยายทั้งสองนั้นลืมขึ้นมามองเห็นได้อีกครั้งยายดีใจมากที่หลานนั้นทำให้แกมองเห็นสิ่งต่างๆได้อีกครั้งสองพี่น้องได้พักอยู่บนท้องฟ้าไม่นานนักก็ได้คิดอยากจะกลับมายังพื้นดินอีกทั้งสองจึงได้ทำตะกร้าขนาดใหญ่ใบหนึ่งเอาเป็ดเอาไก่และพวกพืชทั้งหลายที่อยู่บนเมืองท้องฟ้าใส่ตะกร้าแล้วช่วยกันหย่อนตะกร้าลงมาในครั้งนั้นบนโลกมนุษย์มีมันอยู่ชนิดเดียวเท่านั้นเมื่อทั้งสองพี่น้องได้นำพืชผักผลไม้ลงไปจากท้องฟ้าแล้วจึงได้เกิดมันเพิ่มขึ้นถึง27ชนิดและมีสัตว์ต่างๆเช่นเป็ดไก่หมูเลี้ยงกันแพร่หลายบนโลกมนุษย์ต่อมาสองพี่น้องก็แต่งงานและกลายเป็นต้นตระกูลของพวกชาวเกาะอีเฟน

็ช่างเป็นเรื่องราวที่มีแต่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในครอบครัวเมื่อพ่อผู้เป็นมนุษย์เกิดความเบื่อหน่ายต่อแม่ที่เป็นชาวฟ้านั้นทำให้พ่อหาวิธีกลั่นแกล้งแม่แบบที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะคะจนทำให้ครอบครัวนี้ต้องแยกทางกันจะเหลือก็แต่สองพี่น้องที่ยังรักกันอยู่แล้วก็พากันเดินทางไปยังดินแดนชาวฟ้าจะได้นำสิ่งของที่มีค่ากลับมาสู่โลกมากมายให้พวกเราได้ใช้ได้ทำมาหากินกันเหมือนทุกวันนี้นี่แหละนะไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวจะเพอร์เฟคไปเสมอไปนะคะบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องที่กระทบกระทั่งกันแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องรักกันเอาไว้เหมือนกับครอบครัวนี้นะที่ถึงพ่อแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ทั้งสองพี่น้องก็ยังมีความรักให้กลมเกี่ยวกันดูแลกันจนถึงวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบนี้สิคะน่ารักสุดๆไปเลยเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันต่อเลยค่ะกับเรื่องราวของเด็กหญิงผู้ใฝ่ฝันและได้ออกตามหาการที่มีอยู่ของหน้าต่างสีทองที่เธอนั้นได้หลงใหลและปรับปลื้มมันเป็นพิเศษจนถึงกับปั่นจักรยานออกจากบ้านเพื่อไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองแต่การพิสูจน์ในครั้งนี้ก็ทำให้เธอเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาใหม่และรักบ้านของตัวเองมากขึ้นไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหน้าต่างสีทองไปรับฟังกันเลย

0: เด็กหญิงตัวเล็กๆได้อาศัยอยู่กับคุณแม่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งได้ตั้งอยู่บนเนินหินด้านหนึ่งของหุบเขาจากส่วนหน้าบ้านแมรี่จะมองข้ามหุบเขาไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านที่พิเศษมากเพราะว่ามีหน้าต่างเป็นสีทองอร่ามแมรี่ได้อยากไปเยี่ยมบ้านหลังนั้นเหลือเกินเมื่อเธอได้เล่นอยู่ในสวนหน้าบ้านเธอมักจะหยุดยืนดูหน้าต่างที่สวยงามทอแสงประกายรุ่งโรจน์ราวกับมีเปลวไฟอยู่ท่ามกลางแสงแดดยามบ่ายเธอได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่และบอกกับตัวเองว่า
1: ฉันอยากจะไปดูบ้านหลังนั้นจังเลยคงจะวิเศษมากเลยถ้าได้มองอะไรผ่านหน้าต่างสีทองบานนั้นน่ะ
0: บางทีแมรี่จะได้ขอคุณแม่พาเธอไปยังหุบเขาแต่คุณแม่นั้นมักจะตอบว่าอะไรอย่าเพิ่งไปเลยแม่น่ะมีธุระที่จะต้องทำนะลูกเอาไว้วันหลังเดี๋ยวแม่จะพาไปแล้วกันนะจ๊ะเมื่อถึงวันเกิดอายุครบรอบ7ปีคุณยายของแมรี่ได้ให้จักรยานคันใหม่เป็นสีเงางามแมรี่นั้นดีใจมากและไม่นานเธอก็ได้ขี่จักรยานได้ชำนาญเนื่องจากไม่มีรถยนต์แล่นไปมามากนักในถนนคุณแม่จึงอนุญาตให้แมรี่ขี่จักรยานเล่นได้วันหนึ่งเธอมีความคิดดีๆขึ้นมา
1: คุณแม่คะหนูขอขี่จักรยานข้ามหุบเขาไปหน่อยได้ไหมคะหนูอยากจะไปดูบ้านที่หน้าต่างสีทองเหลืองอร่ามอะค่ะ
0: เธอได้ขออนุญาตคุณแม่คุณแม่ได้ตอบว่าได้สิแต่ลูกต้องระวังตัวนะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: แมรี่ได้ตอบแล้วก็รีบวิ่งออกไปจากบ้านกลับมากินข้าวเย็นให้ทันด้วยนะคุณแม่ได้ร้องตามหลังแมรี่ได้ออกเดินทางขี่จักรยานอย่างระมัดระวังตัวแล้วก็ชิดขอบถนนมากและก่อนที่จะเลี้ยวแต่ละทีเธอก็จะมองซ้ายมองขวาอย่างรอบคอบเมื่อเธอขี่จักรยานเข้าไปใกล้บ้านหลังพิเศษนั้นเธอได้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นทุกทีในที่สุดเธอก็ได้เห็นหน้าต่างสีทองใกล้ๆแล้วบางทีถ้าเธอโชคดีคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นอาจจะยอมให้เธอแตะขอบหน้าต่างสีทองก็ได้ในที่สุดแมรี่ก็มาถึงประตูหน้าบ้านของบ้านหลังนั้นเธอได้พิงจักรยานเอาไว้กับรั้วต้นไม้แล้วก็ได้เปิดประตูเข้าไป
1: เฮ้ยฉันรอคอยวันนี้จะแย่อยู่แล้ว
0: เธอได้คิดพลางกั้นหายใจด้วยความตื่นเต้น
1: อ้ายถ้าจะคอยไม่ไหวแล้ว
0: อย่างไรก็ตามเมื่อแมรี่ได้เปิดประตูเข้าไปเธอไม่สามารถควบคุมใจได้อีกต่อไปเธอได้เงยหน้าขึ้นดูหน้าต่างสีทองที่สวยงามแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นไปใจนั้นกลับตกวูบความตื่นเต้นได้เปลี่ยนเป็นความผิดหวังที่เจ็บปวดรวดร้าว
2: แต่หน้าต่างเป็นกระจกกระจกเก่าๆหรอ
0: เธอได้ร้องออกมาเบาๆน้ำตานั้นเกือบจะไหล

0: อยากจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆอีกแล้วเธอได้เปิดประตูแล้วก็ยกจักรยานขึ้นหมุนตัวเตรียมพร้อมที่จะขี่จักรยานกลับบ้านเมื่อเธอได้เริ่มออกเดินทางเธอก็มองข้ามหุบเขาแล้วก็เห็นบางสิ่งที่ทำให้เธอหยุดชะงักเธอได้เห็นบ้านของเธอเองและมีหน้าต่างทุกบานนั้นเป็นสีทองสีทองอารามเป็นประกายเจิดจ้าเหมือนเปลวทองตอนนี้เองแมรี่ก็รู้ว่าทำไมหน้าต่างจึงได้เป็นสีทองหน้าต่างที่บ้านของเธอสะท้อนกับแสงอาทิตย์ยามบ่ายในที่สุดเธอก็ได้อยู่บ้านที่มีหน้าต่างเป็นสีทองเสียที
1: ว้าวบ้านเราก็มีหน้าต่างเป็นสีทอง

แม้ม่านที่หน้าต่างสีทองที่เด็กหญิงแมรี่เฝ้ามองอยู่ไกลๆอยู่เป็นประจำนั้นก็กลายเป็นแค่บ้านธรรมดาธรรมดาหลังหนึ่งแต่เมื่อเด็กหญิงแมรี่กลับมองไปที่บ้านของตัวเองที่เห็นในระยะไกลนั่นก็ทำให้เธอรู้ว่าหน้าต่างของเธอก็เป็นสีทองเหมือนกันแล้วสีทองที่ว่าก็ไม่ใช่ทองคำแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นแสงพระอาทิตย์ที่สาดส่องไปยังหน้าต่างนี่เลยทำให้เด็กหญิงแมรี่เข้าใจว่าเธอเองนั้นก็สามารถอยู่ในบ้านที่มีหน้าต่างสีทองและก็มีชีวิตที่ต้องการได้บางทีแสงสีทองก็คงเหมือนกับความสุขที่เรามักจะเห็นมันอยู่ไกลๆแต่ถ้าเรามาสังเกตดูดีๆเราเองอาจจะมีความสุขอยู่ใกล้ตัวก็ได้ถ้าหากไม่เชื่อลองสำรวจดูสิคะพี่ยามี่ขอท้าเลยว่าต้องมีสักเรื่องสองเรื่องแล้วนะเอาล่ะเจ้านิทานในช่วงของพี่ยามี่ก็ลงไปแล้วเราไปต่อในช่วงภาษาพาสนุกกันต่อเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เจ้าแดงงอแงที่เพื่อนนั้นไม่ยอมให้ตัวเองยืมกล้องสองทางไกลเจ้าจ้อยจึงเตือนว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเจ้าแดงไม่รู้จักตระเตรียมของมาให้เรียบร้อยจะมาโทษคนอื่นไม่ได้ทั้งสามจึงได้เถียงกันอยู่พักใหญ่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วคำว่าตระเตรียมในที่นี้จะมีความหมายแบบไหนไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ

0: อาสาพาสนุก
1: วันนี้เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาป่าดอนมาทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ในเด็กได้ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆและได้เดินชมชีวิตของสัตว์ประเภทต่างๆเจ้าจ้อยเจ้าแดงเจ้าสิงห์อยู่กลุ่มเดียวกันเอาละค่ะ3คนนี้อยู่ด้วยกันอีกแล้วการเที่ยวสวนสัตว์ในวันนี้จะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นไหมคะเนี่ย
2: เฮ้ยไอ้จ้อยข้าขอยืมกล้องสองทางไกลของเอ็งดูนกหน่อยสิ
3: เฮ้ยได้ไงเล่าข้าก็ยืมของลุงทองดีมานะแล้วก็รับปากลุงทองดีแล้วด้วยว่าจะไม่ให้ใครแตะต้องนอกจากข้าน่ะโอ้
2: ถ้าเป็นขี้เหนียวไปได้ไอ้สิข้าขอยืมกล้องสองทางไกลดูนกบางทีนะนะนะนะนะนะ
3: ไม่ได้ข้าก็กำลังดูอยู่เนี่ยไม่เอา
2: เฮ้ยทำไมพวกเองขี้เหนียวแบบนี้เนี่ยเองข้าเป็นเพื่อนพวกเองแล้วเว้ยแล้วเราก็เป็นกลุ่มเดียวกันด้วยเองอ่ะเห็นใจข้าบ้างเลย
3: ไปดูจอยดูนกตัวนั้นสิหางมันสวยมากเลย
2: ฮะไหนไหนนกที่เกาะอยู่กับอีกตัวบนกิ่งไม้นั่นใช่ไหมฮะ
3: ใช่ใช่ใช่อุ้ยดูสิถ้าอยู่แถวบ้านเรานะมีหวังโดนจับแน่เลย
2: ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าขนาดนกเอี้ยงตัวเล็กๆยังถูกจับเลยอ่ะ
3: เอ็งนี่พูดตลกอย่างเลยจ้อย
2: เฮ้ยนี่บอกเอ็งฟังที่ข้าพูดไหมเนี่ยทำไมพวกเอ็งถึงไม่สนใจข้าแบบนี้ล่ะ
3: เอ้าก็ข้าดูนกแล้วมันมองเห็นพอดีนี่นา
4: คนอื่นเขาก็มองสักกันเพลินๆทำไมเอ็งต้องมาขัดคอด้วยเนี่ย
3: ก็ข้าอยากเห็นบ้างอ่ะทำไมว่าเอ็งไม่ให้ข้าดูบ้างเลยอ่ะ
4: ช่วยไม่ได้ครูบอกให้ทุกคนเอากล้องส่องทางไกลมาด้วยเอ็งอ่ะไม่ยอมตระเตรียมเองนี่นา
2: อะไรกันทำไมเอ็งต้องติดอ่างด้วยไอ้จ้อยจะพูดว่าเตรียมก็เตรียมสิจะมาตะเตรียมทำไมล่ะ
3: โอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นที่ไอ้จ้อยพูดมันไม่ได้ติดอ่างซะหน่อยคำว่าตระเตรียมที่ไอ้จ้อยพูดน่ะมันหมายถึงการจัดแจงไว้ให้เรียบร้อยจัดไว้ให้พร้อมตั้งหากแล้ว
4: ใช่ข้าขอย้ำอีกครั้งนะว่าครูพรบอกแล้วว่าให้ทุกคนน่ะเตรียมกล้องส่องทางไกลมาด้วย
2: แต่ที่บ้านของข้ามันไม่มีนี่นาจะให้ข้าทำยังไงล่ะ
4: ที่บ้านเองไม่มีเองก็ไปยืมคนอื่นสิข้าไม่มีข้ายังไปยืมของลุงทองดีเลยเนี่ย
2: ก็ข้าไม่รู้นี่นะว่ามันจะสำคัญขนาดนี้ข้าผิดไปแล้ว
3: ถ้ารู้ตัวผิดไปแล้วเราต้องขอยืมคนอื่นเองก็ต้องใจเย็นๆหน่อยไม่ใช่จะแย่งคนอื่นดูได้ก็ใจมา
4: ใช่นี่แหละถ้าเราไม่แตะเตรียมให้มันเรียบร้อยเราก็จะเสียโอกาสแบบนี้ไปนั่นแหละ
2: ก็ได้งั้นพวกข้ารอพวกเองดูเสร็จก่อนแล้วค่อยดูก็ได้
3: ทำเป็นหงอยทำเป็นหงอย
2: ก็ข้ามันคนผิดไม่รู้จักตระเตรียมของมานี่นา
4: เอากล้องข้าไปก็ได้เอาไปดูซะเดี๋ยวพอย้ายไปดูสัตว์อื่นน่ะเราค่อยเวียนกันใช้เข้าใจไหม
2: เฮ้ยให้ข้ายืมจริงๆเหรอเย้ไหนข้าขอดูบ้างสิ
3: ดูชอบไปทางต้นไม้ต้นนู้นนู้นเองจะได้เห็นต้นนกหางยาวอย่าฟื้อย้อยลงมาเลยล่ะ
2: ไหนเจอแล้วสวยจริงๆด้วยถึงว่าทำไมพ่อเองถึงมองแบบไม่วางกล้องเลยอ่ะฮะสวย
3: ใช่ไหมล่ะสุดยอดไปเลย
4: ใช้ดีๆเดี๋ยวถ้ากล้องพังแล้วลุงทองดีรู้เข้าข้าจะสวยเอา
2: ไม่ต้องห่วงข้าดูแลอยู่แล้วนะโอ้ยนกตัวนั้นมันทำไมมีสีเป็นเลนยังไงเล่าเฮ้อ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย

ย PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Angสำหรับวันนี้พี่แยมมี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆทุกคนไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อความคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าชายผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากเจ้านายให้เดินทางไปยังต่างอำเภอเพื่อนำเงินจำนวนมากไปส่งแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลใดนะคะจู่ๆเขาก็คิดว่าเขานั้นทำเงินจำนวนมากนั้นหายไปเขาจึงได้พยายามเดินหาเก็บเงินเหล่านั้นทั่วทั้งทางเลยล่ะค่ะแต่พอไปถึงปลายทางเขาก็ได้รู้ว่าเอ้าทุกอย่างไม่ได้แย่เหมือนอย่างที่เขาคิดเลยกลับกันค่ะการกระทำนี้เองทำให้เจ้านายของเขาเอ็นดูเขาเป็นอย่างมากเหมือนว่าเรื่องราวยังขาดรายละเอียดไปบางส่วนนะคะเนี่ยไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะส่วนในนิทานเรื่องที่สองค่ะเป็นบทเรียนจากพ่อสู่ลูกชายที่เป็นการสั่งสอนเรื่องราวการรับมือกับความโกรธและผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาทีหลังจากการที่ได้ระบายความโกรธนั้นออกไปผ่านการมอบหมายให้ลูกชายนั้นไปตอกตะปูตอกทุกครั้งที่ลูกชายนั้นโกรธแล้วก็ดึงตะปูออกทุกครั้งที่รู้สึกว่าลูกชายนั้นควบคุมตัวเองได้แล้วจะว่าไปแล้วก็เหมือนว่าไม่ยากเลยนี่นะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีวิธีคิดที่ซับซ้อนแบบไหนซ่อนเอาไว้ในบทเรียนนี้หรือเปล่าไปรับฟังพร้อมกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าร่องรอยของอารมณ์และในช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้ในที่สุดเจ้าแพะที่หลงมาอยู่กับเจ้าจ้อยต้องหลายวันก็มีเจ้าของติดต่อมารับกลับสักทีค่ะแต่ด้วยความผูกพันจึงทำให้เจ้าจ้อยพยายามจะเหนี่ยวรั้งเจ้าแพะนั้นไว้งานนี้ลุงทองดีต้องปลอบใจเจ้าจ้อยเป็นการใหญ่เลยล่ะค่ะมาไปติดตามเรื่องราวและความหมายของคำว่าเหนี่ยวรั้งพร้อมกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะว้าวสนุกขนาดไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วเนี่ยน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันแล้วหรือยังคะเอาละถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชายผู้รับผิดชอบไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีคนรับใช้ของพ่อค้าผู้หนึ่งเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอุตสาหะและซื่อสัตย์ภักดีเป็นอย่างมาก วันหนึ่งพ่อค้าได้ใช้ให้เขานำของไปส่งยังอีกอำเภอหนึ่งและให้แลกเงิน 1,000 บาทกลับมาด้วยคนรับใช้นั้นได้นำเงิน 1,000 บาทใส่ถุงผ้าและผูกไว้ที่เอวของเขาในขณะที่เดินทางนั้นมีกระต่ายได้วิ่งผ่านหน้าไปหมาของเขาได้ตกใจจึงได้เสียหลักหยุดชะงักอย่างกระทันหันคนรับใช้จึงได้กระเด็นและตกลงมาจากหลังม้าคนรับใช้ได้เห็นเหรียญตกลงมาบนพื้นดินจึงได้ตกใจได้รีบเก็บเหรียญเหล่านั้นและใส่กระเป๋าในทันที
1: ตายจริงเงินตั้งร้อยเหรียญแล้วทำไมมันเหลือเพียงแค่10เหรียญเท่านั้นล่ะแย่แล้ว
0: คนรับใช้ได้วิตกกังวลเป็นอย่างมากกลัวเจ้านายนั้นจะตำหนิและก็ว่าทำเงินหายเขาจึงได้เดินจูงม้าและก้มหน้าหาเหรียญนั้นต่อไปตลอดทั้งการเดินทางด้วยความคิดว่าการที่เขากระเด็นและตกจากหลังม้าอย่างแรงนั้นเหรียญอาจจะกระเด็นและตกไปไกลแสนไกลเขาจึงได้เริ่มต้นเดินทางเก็บเหรียญตั้งแต่ออกจากอำเภอหนึ่งไปจนกระทั่งถึงอีกอำเภอหนึ่งอันเป็นบ้านของเจ้านายของตนในระหว่างทางนั้นเขาได้ก้มหน้าก้มตาจูงม้าไปตลอดเวลาค่อยๆเดินเก็บเหรียญทีละ2เหรียญ3เหรียญจนในที่สุดก็เก็บได้ครบ 1,000 บาทเมื่อถึงอำเภอของเขาพอดีแต่ครั้นเมื่อถึงบ้านแล้วเขาก็ได้งุนงงและประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะถุงเงิน 1,000 บาทของพ่อค้าที่เป็นเจ้านายยังคงผูกติดอยู่กับเอวของเขาอย่างเรียบร้อยและไม่ได้หล่นและตกหายไปแต่อย่างใดเมื่อเจ้านายของเขาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็หัวเราะแล้วก็ได้เอ่ยกับเขาไปว่า
1: โอ้ยเงินที่เจ้าอุตส่าห์เก็บมาระหว่างทางจนได้100เหรียญน่ะเจ้าสมควรเก็บไว้ใช้เองเถิดนะเพราะว่านี่น่ะเป็นเงินที่เจ้าเก็บได้คนเดินทางคนอื่นเขาทำตกไว้หลายคนมันก็สมควรแล้วที่จะกลายเป็นของเจ้านะ

ว่าความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบมักจะส่งผลดีและย้อนกลับมาสู่ตัวเองและผู้ยึดถือปฏิบัติเสมอเลยนะคะดูสิคะชายหนุ่มของเราที่แม้ว่าจะหลงลืมเผลอคิดไปเองว่าทำเงินหายจึงได้พยายามรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของตัวเองและได้เดินตามหาเก็บเงินทั้งหมดแต่พอมาสารภาพความผิดที่บ้านก็กลับพบว่าเงินทั้งหมดไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะและนอกจากนี้แล้วที่เขาเก็บเงินยังเป็นเศษเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่เขาต้องรับผิดชอบอีกนี่จึงทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายแถมยังได้เงินที่ตัวเองพยายามเดินเก็บอีกด้วยโอ้ยสุดยอดไปเลยค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันต่อเลยนะคะกับเรื่องราวของบทเรียนสุดลึกล้ำที่คุณพ่อได้สอนให้ลูกชายได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ของตนเองผ่านการตอกตะปูโอ้ยเป็นบทเรียนแบบไหนกันล่ะคะเนี่ยอยากจะรู้ซะแล้วสิงั้นไปติดตามในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าร่องรอยของอารมณ์ไปรับฟังกันเลย

0: เด็กน้อยคนหนึ่งที่มีสีหน้าและแสดงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนักพ่อของเขาจึงได้ให้ตะปูกับเขาหนึ่งถุงและได้บอกกับเขาว่า
1: ทุกครั้งที่ลูกโมโหหรือโกรธใครสักคนเนี่ยให้เอาตะปูดอกนี้ไปตอกที่รั้วหลังบ้านนะ
0: วันแรกผ่านไปเด็กคนนั้นได้ตอกตะปูเข้าไปที่รั้วถึง37ตัวแล้วก็ได้ค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆในแต่ละวันที่ผ่านไปจำนวนนั้นก็ได้ลดน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้สงบนั้นง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะและแล้วหลังจากที่เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นใจเย็นมากขึ้นเขาจึงได้เข้าไปพบกับพ่อของเขาและได้บอกกับพ่อของเขาว่าเขานั้นสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วและไม่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมาพ่อนั้นได้ยิ้มและบอกกับลูกชายของเขาไปว่า
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเจ้าก็ต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้สิถ้าอย่างนั้นทุกๆครั้งที่เจ้าควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยให้เจ้าถอนตะปูหนึ่งตัวออกจากรั้วทุกๆครั้งเข้าใจไหม
0: ครับพ่อวันแล้ววันเล่าเด็กคนนั้นก็ค่อยๆถอนตะปูออกทีละตัวทีละตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น3จนในที่สุดตะปูทั้งหมดก็ได้ถูกถอนออกมาจนหมดเกลี้ยงเด็กน้อยดีใจมากและรีบวิ่งไปบอกพ่อของเขาว่า
2: ฮะผมทำได้แล้วนะครับผมทำได้แล้วในที่สุดผมก็ทำได้สำเร็จ
0: คนที่เป็นพ่อไม่ได้พูดอะไรได้แต่จูงมือของลูกเข้าไปที่รั้วหลังบ้านและบอกกับลูกไปว่า
1: ทำได้ดีมากลูกพ่อและตอนนี้เจ้าลองมองกลับไปที่รั้วเหล่านั้นสิเจ้าเห็นไหมว่ารั้วนั้นมันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็นจำไว้นะลูกเมื่อไรก็ตามที่เจ้าทำอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์สิ่งนั้นมักจะเกิดรอยแผลเสมอเหมือนกับการที่เอามีดแหลมคมไปแทงใครสักคนต่อให้พูดว่าขอโทษสักกี่ครั้งก็ไม่อาจลบความเจ็บปวดได้ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็ควบคุมอารมณ์ดีๆนะลูก
0: น้องๆจะเห็นได้ว่าเพื่อนนั้นเปรียบเสมือนอัญมณีที่มีค่าและหายากเป็นคนที่ทำให้เรายิ้มเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเราและยินดีเมื่อเรานั้นพบกับความสำเร็จและเป็นคนที่ปลอบใจเราเมื่อยามเศร้าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราและจริงใจกับเราเสมอแสดงให้เขาได้เห็นว่าเรานั้นห่วงใยเขามากแค่ไหนและระวังในสิ่งที่เราได้ทำลงไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าการกระทำและจดจำไว้เสมอว่าคำขอโทษไม่ว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่เราทำให้มันเกิดขึ้นก็คือรอยร้าวที่ทำให้เขานั้นไม่อาจลืมมันได้ตลอดไป

จะรู้สึกซาบซึ้งใจกับสิ่งไหนก่อนดีเลยนะคะระหว่างบทเรียนการตอกตะปูของพ่อหรือว่าความรวดเร็วในการเรียนรู้ของลูกเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ดูสมเหตุสมผลและซาบซึ้งมากๆทุกอย่างคงจะเป็นเหมือนกับที่ผู้เป็นพ่อได้กล่าวเอาไว้ว่าการลงมือทำเรื่องที่ไม่ดีไปแล้วนั้นมักจะทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอค่ะต่อให้จะขอโทษยังไงรอยนั้นก็ไม่จางหายไปนั่นจึงทำให้ลูกชายเข้าใจว่าการควบคุมอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การควบคุมการกระทำนั้นสำคัญยิ่งกว่าเราไม่ควรที่จะไประบายอะไรหรือว่าพ่นความรุนแรงใส่ใครไม่ว่ากรณีไหนทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าเมื่อลงมือไปแล้วต่อให้รู้สึกผิดและอยากขอโทษแค่ไหนก็ยังมีร่องรอยบางอย่างที่ลบไม่ได้ทางที่ดีสามารถคิดกันไว้ดีกว่านะคะเอาล่ะจบในช่วงของพี่ยามีก็ลงไปแล้วแน่นอนค่ะไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันต่อเลยเพราะว่าวันนี้เจ้าจอยค่ะพยายามเหนี่ยวรั้งเจ้าแพะที่เพิ่งเลี้ยงได้ไม่กี่วันเอาไว้เพราะว่ารู้สึกผูกพันเป็นอย่างมากลุงทองดีจึงต้องมาพูดเป็นเหตุเป็นผลเพื่อทำให้เจ้าจอยนั้นปล่อยวางลงและยอมคืนเจ้าแพะไปแต่โดยดีค่ะแต่ว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแบบไหนแล้วคำว่าเหนี่ยวรั้งจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: าษาพาสนุก
1: ขณะที่เจ้าจ้อยกำลังเล่นอยู่กับเจ้าแพะบุญส่งที่ลงมาในสวนและลุงทองดีก็นั่งสานตะกร้าอยู่นั้นจู่ๆก็มีโทรศัพท์เข้ามาหาลุงทองดีเมื่อลุงทองดีรับสายและเจ้าจ้อยได้ยินลุงคุยโทรศัพท์ก็พอจะเดาได้ว่าเรื่องน่าเศร้ากำลังจะเกิดขึ้น
2: ยินดีไหมเจ้าบุญส่งยังไงนี่ไงกินเยอะๆนะ
3: เออสวัสดีนั่นใครโทรมาล่ะน่ะอ๋อใช่จ้าใช่อ๋อแพะอยู่ที่นี่แหละจ้าได้สิบ้านฉันก็อยู่ตรงเยื้องๆกับร้านค้าเลยฮะจะมาค่ำๆใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวฉันจะเตรียมไว้รอก็แล้วกันนะได้จ้า นี่ไอ้จ้อยข้ามีเรื่องจะต้องบอกให้เอ็งรู้ซะแล้วแหละ
2: เรื่องอะไรกันลุงเนี่ยบอกนะว่า
3: ถึงเอ็งจะไม่อยากให้ข้าบอกแต่ว่าข้าก็ต้องบอกเอ็งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของแพะเขาโทรติดต่อข้ามาแล้วว่าเขาจะมารับเจ้าแพะบุญส่งคืนนี้ตอนค่ำๆนะ
2: อะไรกันเจ้าอุตส่าห์ดีใจนึกว่าจะได้เลี้ยงเจ้าบุญส่งตลอดไปซะอีก
3: เฮ้ยข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงเจ้าจ้อยเอ้ยเจ้าของแพะนี่เขาก็อยู่อีกหมู่บ้านนึงโน่นแน่ไม่รู้ทำไมเจ้าบุญส่งมันถึงหลงมาไกลได้ขนาดนี้เนี่ย
2: โอ้ลุงจ้อยไม่อยากให้เจ้าบุญส่งไว้เลยอ่ะเราแกล้งบอกว่ามันเดินหายไปแล้วก็เอามันไปซ่อนไว้ก่อนได้ไหมอ่ะจ๊ะนะ
3: ทำอย่างนั้นได้ไงล่ะไอ้จ้อยแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นการโกหกละสิแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็ต้องคืนเจ้าของเขารู้ไหม
2: ก็จ้อยผูกพันกับเจ้าบุญส่งไปแล้วนี่นะ
3: เอออันนั้นนะข้าก็เข้าใจแต่ว่าเจ้าบุญส่งเนี่ยอาจจะมีความผูกพันอะไรบางอย่างกับเจ้าของตัวจริงที่เลี้ยงมันมาหรือบางทีมันอาจจะมีครอบครัวรออยู่ก็ได้อย่าไปเหนี่ยวรั้งมันไว้เลยนะ
2: อะไรกันลุงจนถึงตอนนี้ยังจะพูดตลกอีกอ่ะ
3: ฮะตลกอะไรกันนี่ข้ากำลังมีสาระนะเนี่ย
2: ก็ลุงบอกว่าจะเหนี่ยวมันน่ะเดี๋ยวปัดเหนี่ยวอ่ะลุงพูดแบบนี้ได้ยังไง
3: โอ้ยไม่ใช่แบบนั้นสิคำว่าเหนี่ยวรั้งที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงการดึงหรือยึดไว้ต่างหากเล่าบางทีเจ้าบุญส่งนี่ก็อาจจะมีพ่อแม่ที่เป็นห่วงมันอยู่ก็ได้นะ
2: จริงของลุงนะจ๊ะ
3: แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราเนี่ยเลี้ยงแพะกันไม่เป็นเอาซะเลยอะไรที่เราดูแลไม่ได้แถมยังไม่ใช่ของเราก็เป็นสิ่งที่ต้องส่งคืนให้เจ้าของเขาไม่ใช่หรือ
2: ก็ได้จ้ะจ้าเข้าใจแล้วงั้นจ้าขอเวลาล่ำลาเจ้าบุญส่งสักหน่อยละกันนะจ๊ะ
3: ได้ก็ยังพอมีเวลาอีกสักพักนึงนั่นแหละ
2: จ้อยใจหายอ่ะ
3: มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเจ้าจ้อยสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันอย่างนี้นี่แหละ
2: ทุกคนเลยเหรอจ๊ะ
3: ก็ใช่นะสิเอ็งกับข้าเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงก็ต้องพลัดพรากกันอย่างนี้นี่แหละฉะนั้นการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยังไงล่ะ
2: จริงด้วยแต่อย่างน้อยจ้อยก็ดูแลเจ้าบุญส

อย่าร้องอย่าร้องนั่นร้องทั้งคนทั้งแพะเลยทีนี้โอ้ยข้าจะปลอบยังไงล่ะเนี่ย

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดนิตาเทียบโพขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้พบกันในตอนการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพติดตัวเข้ามาในไทยเพื่อใช้เฉพาะต้องทำอย่างไรติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: ชื่อว่าบางท่านที่เดินทางไปต่างประเทศมักจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากคนที่บ้านหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาเครื่องมือแพทย์แต่ท่านจะรู้หรือไม่คะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อนำติดตัวเข้ามาต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้นำเข้ามาอย่างถูกต้องวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะทางรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพก็ได้รับเกียรติจากเภสัชกรนีรนาถโพธิยานนท์เภสัชกรชำนาญการอย.จะมาพูดคุยกันในประเด็นการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพติดตัวเข้ามาในไทยเพื่อใช้เฉพาะต้องทำอย่างไรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณฟุกนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่นก
0: ค่ะก่อนอื่นอยากให้คุณฟุกบอกคุณผู้ฟังว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพคืออะไรคะ
1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับก็จะหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของอย.นะครับจะประกอบไปด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายยาเสพติดและก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับหากนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตจากอย.ก่อนจึงจะสามารถนำเข้ามาจำหน่ายได้แต่ว่าถ้าหากนำเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็สามารถผ่อนผันเรื่องใบอนุญาตได้ยกตัวอย่างเช่นการนำติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัวนี่แหละครับ
0: อ๋อค่ะเป็นอย่างนี้เองนะคะและการนำติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัวนี่หมายความว่าอย่างไรคะ
1: การนำติดตัวเข้ามานะครับหมายถึงการที่ผู้โดยสารหรือว่าผู้เดินทางข้ามประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ตามนะครับนำสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆถือติดตัวหรือใส่ในสัมภาระติดตัวจากต่างประเทศเข้ามานะครับเพื่อใช้กับตัวเองเท่านั้นนะครับไม่สามารถนำไปฝากญาติในบางประเภทผลิตภัณฑ
0: ์ค่ะคุณฟุกคะแล้วการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพติดตัวเข้ามาในไทยหรือในราชอาณาจักรเนี้ยเพื่อใช้เฉพาะตัวมันต้องมีขั้นตอนทำอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็เวลาเข้ามาในประเทศไทยเรานะครับเวลามีสิ่งของเข้ามาเนี่ยก็จะต้องสำแดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบนะครับเพื่อพิจารณาอัตราภาษีก่อนหรือหากเป็นสินค้าที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานอื่นๆนะครับที่ต้องมีใบอนุญาตทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยก็จะมอบหมายให้หน่วยงานนั้นๆเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเสียก่อนนะครับถึงจะสามารถนำเข้ามาได้ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพของอย.เราเนี่ยนะครับที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดนึงนะครับที่หากนำติดตัวเข้ามาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็จะมอบให้ทางเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของอย.เนี่ยนะครับเป็นผู้พิจารณาอนุญาตก่อนนะครับถึงจะสามารถนำเข้ามาได้โดยที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละชนิดนะครับพี่นกจะมีเกณฑ์การผ่อนผันการนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ยแตกต่างกันออกไปครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะคะคุณฟุกคะแล้วมีเกณฑ์การผ่อนผันการนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เฉพาะตัวแตกต่างกันอย่างไรบ้างในแต่ละผลิตภัณฑ์คะ
1: อันดับแรกนะครับผมจะขอกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ยาก่อนละกันซึ่งในพรบยาพ.ศ.2510เนี่ยนะครับกำหนดไว้ว่าการนำยาติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เฉพาะตัวนะครับสามารถทำได้ในระยะเวลาไม่เกิน30วันนะครับตามความจำเป็นก็ถ้านำเข้ามาโดยวัตถุประสงค์นี้เนี่ยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตนั่นหมายความว่านะครับหากใครที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วนำยาติดตัวเข้ามาสำหรับใช้กับตัวเองเท่านั้นนะครับสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนำเข้ายานะครับแต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาพิจารณาก่อนนะครับว่ายานั้นๆเนี่ยสามารถนำเข้าได้หรือไม่เนื่องจากยาบางอย่างนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นยาที่เขาใช้กันทั่วไปเลยนะครับพี่นกแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์หรือว่ายาเสพติดก็มีนะครับอย่างเช่นพวกซูโดเอฟเฟดีนะครับหรือว่ายาแก้คัดจมูกที่เราเคยใช้กันนะครับหากเป็นยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์หรือว่ายาเสพติดนะครับหรือยาที่มีส่วนผสมของสารเหล่านี้เนี่ยจะไม่สามารถผ่อนผันการนำเข้าที่ด่านได้นะครับจะต้องยื่นขอการนำเข้าที่กองวัตถุเสพติดก่อนนะครับจึงจะนำเข้าได้ซึ่งการยื่นก็ทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการยื่นออนไลน์นะครับสามารถทำได้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณฟุกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าปัญหาที่พบอะค่ะในการผ่อนผันการนำยาติดตัวเข้ามามีอะไรบ้างไหมคะ
1: ก็จะมีนะครับเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวส่วนมากเนี่ยก็จะเห็นวิตามินหรืออาหารเสริมมากมายนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อแล้วก็หลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ยาบางอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็เป็นโอทีซีดักนะครับก็คือยาที่สามารถให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถไปซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะรวมถึงวิตามินที่มีโดสสูงๆนะครับหลายๆตัวนะครับแต่ในกฎหมายประเทศไทยเนี่ยวิตามินหรืออาหารเสริมหลายตัวที่ต่างประเทศเนี่ย ใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยแต่บ้านเรานะครับจัดเป็นยานะครับก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าวิตามินที่มีความเข้มข้นสูงๆนอกจากนั้นที่พบบ่อยๆก็จะเป็นพวกกลูโคซามีนนะครับพวกเมลาโทนินสำหรับยาพวกนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยจัดเป็นยานะครับหากนำเข้ามาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้เกิน30วันนะครับสำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้นก็จะสามารถนำเข้ามาได้ครับ
0: อยากถามคุณฟุกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีหลักเกณฑ์การนำเข้าอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับพี่โนก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ก็คือว่าให้นำเข้ามาบริโภคเฉพาะตัวเนี่ยได้ไม่เกิน30วันนะครับซึ่ง30วันเนี่ยเราก็จะคิดจากวิธีการบริโภคที่ฉลากเขียนเอาไว้นะครับเป็นหลักอย่างเช่นถ้าฉลากเขียนเอาไว้ว่าให้กินวันละ1เม็ดนะครับ30วันก็จะเท่ากับ30เม็ดนะครับแต่ถ้าฉลากเขียนไว้ว่าให้กินได้ถึงวันละ3เม็ดก็จะให้เป็น30วันคูณกับ3เม็ดก็จะได้ถึง90เม็ดนะครับซึ่งหลักการนี้แหละเราก็จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดนะครับที่นำเข้ามาใช้ส่วนตัวนะครับแต่ถ้าหากเป็นอาหารประเภทอื่นนะครับมันจะมีเกณฑ์อื่นๆเข้ามากำกับอีกอย่างเช่นการนำเข้ามาได้ไม่เกิน10กิโลกรัมหรือว่า10ลิตรนะครับอันนี้เนี่ยก็จะใช้กับอาหารทั่วไปนะครับที่คนบริโภคกันเป็นประจำที่ไม่มีการบริโภคกำกับเอาไว้ในฉลากอย่างเช่นพวกผักผลไม้สดนะครับหรือพวกกิมจิผักดองต่างๆหากไปเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาหารพวกนี้เนี่ยหากนำเข้ามาเนี่ยเราก็จะให้นำเข้าได้ถึง10กิโลกรัมนะครับหรือหากเป็นน้ำนะครับอาหารน้ำก็ให้ถึง10ลิตรนะครับเพื่อมาบริโภคใช้ส่วนตัวแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหากเป็นพวกใบชาแห้งรังนกแห้งนะครับเราจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาให้นำมาบริโภคได้แค่30วันนะครับเหมือนกับอาหารเสริมเนื่องจากอาหารเหล่านี้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักเบานะครับมีมวลเบาซึ่งหากเราใช้เกณฑ์10กิโลกรัมเนี่ยมันทำให้ปริมาณที่นำเข้าเนี่ยเยอะเกินไปนะครับอาจจะสามารถลักลอบนำมาจำหน่ายได้นะครับซึ่งการนำมาจำหน่ายโดยที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยก็จะเป็นการผิดกฎหมายนะครับผิดพรบ.ยานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับพี่นกอาหารเสริมเนี่ยนะครับถ้านำเข้ามาและใช้ส่วนตัวได้ไม่เกิน30วันเนี่ยก็จะสามารถนำเข้าได้เลยนะครับโดยไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์เหมือนกับยานะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องขอใบรับรองแพทย์เหมือนกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาครับ
0: ค่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะคุณฟุกคะและเครื่องมือแพทย์นี่มีหลักเกณฑ์เหมือนยาไหมคะ
1: เครื่องมือแพทย์จะคล้ายๆกับยานะครับตรงที่ว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับมาประกอบในการนำเข้านะครับเพียงแต่ว่าในเครื่องมือแพทย์เนี่ยปริมาณเนี่ยจะไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับแต่จะยึดตามใบรับรองแพทย์ที่แพทย์เขียนออกมาให้เป็นหลักนะครับซึ่งใบรับรองแพทย์เนี่ยจะต้องมีการระบุชื่อแพทย์ชื่อสถานพยาบาลนะครับชื่อผู้ป่วยชื่อโรคแล้วก็ชนิดและรุ่นของเครื่องมือแพทย์ที่จะนำเข้ามาใช้กับตัวเองนะครับรวมถึงจำนวนหรือระยะเวลาที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์นั้นๆด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องมือแพทย์หลายๆอย่างเลยนะครับเป็นเครื่องมือแพทย์ใช้สิ้นเปลืองใช้แล้วทิ้งไปนะครับอย่างเช่นพวกเข็มเจาะวัดน้ำตาลเบาหวานในพวกนี้นะครับซึ่งปริมาณการนำเข้าเนี่ยเราก็จะให้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เจ้าของไข้เป็นหลักนะครับว่าควรจะให้ใช้เท่าไหร่สำหรับโรคนั้นๆนะครับซึ่งฟังดูก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันก็ยังเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซะเยอะนะครับซึ่งการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะเนี่ยทำให้เครื่องมือแพทย์หลายๆอย่างหรือว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างที่คนใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีการพัฒนาขึ้นไปอย่างเช่นแปรงสีฟันไฟฟ้าเครื่องนวดไฟฟ้าหรือนาฬิกาที่มีฟังก์ชันที่วัดความดันหรือวัดสัญญาณชีพอื่นๆนะครับที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คนมักจะไม่รู้ว่ามันก็จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาหากนำเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาได้หากไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยประชาชนทั่วไปหรือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วจะนำอุปกรณ์เหล่านี้กลับเข้ามานะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกองเครื่องมือแพทย์นะครับว่าผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์เพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเวลานำติดตัวเข้ามานะครับ
0: ค่ะก็ต้องศึกษากันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคุณฟุกคะแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอะไรอีกไหมคะจะได้แนะนำคุณผู้ฟังกรณีนำเข้ามาค่ะ
1: ครับเมื่อกี้เราก็พูดถึงยาไปแล้วนะครับพี่นกมีวัตถุออกฤทธิ์ยาเสพติดนะครับที่จะต้องไปขออนุญาตยื่นขอออนไลน์ก่อนการนำเข้า แล้วก็อาหารนะครับก็มี2ประเภทคืออาหารทั่วไปแล้วก็อาหารเสริมที่นำเข้ามาได้30วันหรือ10กิโลกรัมหรือ10ลิตรนะครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการนำเข้าทุกครั้งนะครับต่อไปจะขอพูดถึงเครื่องสำอางนะครับ
0: ค่ะ
1: เครื่องสำอางเนี่ยก็จะมีเกณฑ์กำหนดไว้คือให้นำเข้าได้ชนิดละไม่เกิน6ชิ้นนะครับซึ่งหมายความว่าหากจะนำเข้าลิปสติกเนี่ยก็นำเข้าได้ลิปสติกไม่เกิน6แท่งนะครับถ้าเป็นครีมทาผิวก็ได้ไม่เกิน6ขวดน้ำหอมไม่เกิน6ขวดนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะเยอะเกินไปนะครับพี่นก เพราะว่า ถ้าเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะพิจารณาว่าอาจจะสามารถนำเข้ามาลักลอบจำหน่ายได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งโดย ปกติเนี่ยเราก็จะคิดเกณฑ์ไว้ประมาณสัก 30-40 ชิ้นประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ควรเกินนี้เกณฑ์นี้เนี่ยหากคุณนำเข้า5ชนิดนะครับก็จะได้ชนิดละ6ชิ้นนะครับแต่หากจะนำเข้ามากกว่า5ชนิดก็อาจจะต้องลดจำนวนต่อชนิดลงนะครับเพื่อให้มันได้รวมๆแล้วเนี่ยไม่เยอะเกินไปนะครับ
0: อ๋อก็แปลว่าทุกอย่างรวมแล้วไม่เกิน30ชิ้นนะคะ
1: ครับผมไม่ควรเกิน30ครับ
0: แล้วมีเคสไหมคะที่คุณผู้ฟังอาจจะรู้ว่าเวลาไปต่างประเทศถ้านำเข้ามาถ้ามันเกิน30ชิ้นต้องเราต้องมีการปรับหรือมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: คือหากคนที่เที่ยวมาแล้วไม่ทราบเกณฑ์ใช่ไหมครับอย่างนี้หรือว่าอาจจะเอามาเกินนะครับเนื่องจากราคามันถูกเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: น่าใจทีนี้เนี่ย
0: เห็นแล้วน่าสนใจซื้อมากันใหญ่เลย
1: ครับหากนำเข้ามาเกิน30ชิ้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากว่าชนิดนึงเนี่ยมันเกิน6ชิ้นหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะ
1: คือถ้าชนิดนึงเกิน6ชิ้นแต่อาจจะเกินไม่มากเนี่ยอาจจะอรุ่มอร่วยได้เหมือนกันแต่หากว่าเกินไปเยอะอย่างเช่นเอามาสักชนิดนึง20ชิ้นนะครับซื้อ10
0: ก็ผิดสังเกตใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่ง
1: เราก็จะพิจารณาให้แค่ได้6ชิ้นนั่นแหละครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะยกให้ศุลกากรนะครับเป็นผู้จัดการกับสินค้านั้นๆต่อไปนะครับแต่ว่าหากผู้เดินทางหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะได้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะให้มาจดแจ้งที่กองเครื่องสำอางก่อนนะครับแล้วค่อยนำไปจดแจ้งไปแสดงที่ด่านนะครับก็จะสามารถนำเข้าได้ทั้งหมด
0: อ๋อเพราะงั้นของก็ต้องเก็บไว้ที่ศุลกากรก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ค่ะอย่างพี่เวลาไปต่างประเทศเห็นลิปสติกมันแบบสวยอยากซื้อมาฝากเพื่อนๆถ้าเกิน30ชิ้นนี่ไม่ได้เลยเพราะถ้าซื้อลิปสติกอย่างเดียว30ชิ้น
1: ลิปสติกอย่างถ้าลิปสติกอย่างเดียวได้6ชิ้นด้วยครับพี่นก
0: ได้6ชิ้นนะคะ
1: ครับผมถ้าจะฝากเพื่อนเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์อีกว่าก็ให้แนบแบบประชาชนของเพื่อนมานะครับก็จะให้มาฝากเพื่อนได้1ชิ้นนะครับต่อ1คนนะครับ1แบบประชาชน
0: เพื่อเป็นหลักฐานใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับสำหรับประชาชนเพื่อน
0: ว่ามาฝากจริงเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: มาพูดนะพูดลิปสติกแล้วก็มาเรื่องเครื่องสำอางนะคะคุณฟุกน่าจะเป็นอะไรที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายที่สุดการปฏิบัติเวลานำเข้าอะค่ะอาจจะพูดไปแล้วสักเล็กน้อยเมื่อกี้นี้แต่ให้คุณฟุกพูดย้ำอีกทีนึงอะค่ะว่าการปฏิบัติเวลานำเข้าเครื่องสำอางต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมก็เครื่องสำอางนะครับถ้าจะนำมาใช้ส่วนตัวก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับว่านำเข้ามาได้ชนิดละไม่เกิน6ชิ้นรวมๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะเกิน30นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีของเครื่องสำอางเนี่ยก็มีการผลิตเนี่ยก้าวไกลไปไม่แพ้เครื่องมือแพทย์เลยเหมือนกันนะครับเนื่องจากเครื่องสำอางในหลายอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการบรรจุในหลอดไวเอลเหมือนยาฉีดเลยนะครับพี่นกแต่วิธีการใช้ของเขาเนี่ยคือมีการหักไวเอลนะครับแล้วก็นำเครื่องสำอางเหล่านี้เนี่ยไปทาบนหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิจารณายากมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเขานำมาทาหน้าเนี่ยก็จะเป็นเครื่องสำอางปกติทั่วไปนั่นแหละครับก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าหากมีการนำผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้เนี่ยไปฉีดเข้าในร่างกายเนี่ยก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนะครับซึ่งตามคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตต่างๆที่เราเห็นในโฆษณาทั่วไปนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามีการลักลอบนำยาฉีดพวกวิตามินซีนะครับพวกนี้เข้ามาฉีดแต่ว่าเวลาเข้ามาที่ด่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวิธีการใช้ของเขาเนี่ยคือหักไวเอลแล้วก็เอามาทาที่หน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ลำบากใจแล้วก็ตรวจสอบได้ยากเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกประชาชนทั่วไปว่าอะไรที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากอย.แล้วนำเข้ามาใช้ในลักษณะนี้เนี่ยอาจเกิดอันตรายได้นะครับ
0: ค่ะยังไงก็ต้องขออนุญาตอะไรให้ถูกต้องนะคะกับอย.
1: ครับผม
0: เพราะว่าบางทีเครื่องสำอางถ้ามาฉีดก็ถือว่าเป็นยาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับถือเป็นยา
0: ค่ะเป็นยานี้ต้องมีขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ครับ
0: คุณฟุกคะแล้ววัตถุอันตรายกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยการนำเข้ายุ่งยากไหมคะ
1: วัตถุอันตรายนะครับจะแบ่งออกเป็น4ชนิดนะครับตามกฎหมายที่กำหนดไว้ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่4เนี่ยจะห้ามนำเข้าอยู่แล้วนะครับก็จะได้แก่พวกวัตถุระเบิดต่างๆในพวกนี้นะครับก็คงจะไม่มีใครนำเข้าอยู่แล้วเนาะ ส่วนที่อย.ควบคุมคือวัตถุอันตรายชนิดที่1 2แล้วก็3นะครับที่ใช้ในบ้านเรือนซึ่งชนิดที่1นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปที่ใช้ได้แก่พวกซิโตเนล่าออยล์นะครับก็คือที่น้ำมันกันยุงนะครับที่เอาใช้พ่นครับทากันยุงแล้วก็กาวตาช้างกาวร้อนนะครับที่ใช้ตายแห้งเร็วนะครับแล้วก็น้ำยาลบความผิดพวกนี้นะครับเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่1 นะครับซึ่งหากจะนำติดตัวเข้ามาใช้เนี่ยจะไม่สามารถผ่อนผันที่ด่านได้นะครับจะต้องไปดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายก่อนนะครับถึงจะสามารถนำเข้าได้นะครับส่วนวัตถุอันตรายชนิดที่2และ3นะครับก็จะเป็นพวกที่ใช้กำจัดแมลงแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับพวกยาฆ่ามดต่างๆอะไรพวกนี้นะครับถ้าจะนำเข้ามาใช้ส่วนตัวที่บ้านเรือนเนี่ยก็สามารถนำเข้ามาใช้ได้นะครับผ่อนผันที่ด่านได้เลยในปริมาณที่ไม่เกิน5กิโลกรัมหรือว่า5ลิตรนะครับซึ่งปริมาณนี้เนี่ยก็มาแจ้งที่ด่านได้เลยนะครับหากนำเข้ามาใช้ต่อมาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยในพ.ร.บ.เนี่ยจะระบุไว้ว่าให้สามารถนำเข้ามาใช้ส่วนตัวได้ถึง90วันนะครับซึ่งเกณฑ์นี้เนี่ยก็จะใช้วิธีการคำนวณจากฉลากนะครับเหมือนกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยนะครับพี่นก
0: ค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นำเข้ามาเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนผสมของยาเสพติดนะครับอย่างเช่นพวกกัญชากัญชงนะครับตอนนี้ยังนำเข้าไม่ได้นะครับ
0: ห้ามเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณฟุกคะและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆที่คุณฟุกกล่าวมาทั้งหมดนี้ค่ะหากเราปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก็สามารถนำเข้ามาได้เลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับผมหากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาทั้งหมดครบถ้วนนะครับแล้วก็จำนวนเนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้นะครับทางฐานอาหารและยานะครับจะแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับว่าพิจารณาแล้วอนุญาตให้นำเข้าได้นะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็จะไปพิจารณาเรื่องอัตราภาษีต่อไปนะครับซึ่งหากประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยอะไรนะครับเพิ่มเติมนะครับสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองด่านอาหารและยานะครับ
0: ท้ายนี้คุณฟุกมีอะไรที่จะบอกคุณผู้ฟังทางบ้านเพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับผมสำหรับคนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือว่ามีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลนะครับผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนิดนึงนะครับว่าอะไรบ้างที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับที่อยู่ในการกำกับดูแลของอย.นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยหากนำเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขต่างๆกันอย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่าอาจจะมีปริมาณหรือว่าต้องมีเอกสารอื่นกำกับเพิ่มเติมนะครับหากจะนำเข้ามาใช้ส่วนตัวนะครับก็อยากให้ศึกษาตรงนี้นิดนึงนะครับสามารถดูได้ทั้งในเว็บไซต์ของอย.นะครับหรือว่านอกจากในเว็บไซต์แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีช่องทางอื่นๆอีกนะครับซึ่งอย.เราก็จะมีช่องทาง LINE นะครับ LINE คือคนทั่วไปเนี่ยสามารถแอดเข้ามาได้นะครับที่ FDA ไทยนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถสอบถามข้อมูลนะครับกับ FDA ได้ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่องทางที่สะดวกอีกช่องทางหนึ่งนะครับ
0: ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเภสัชกรนีรนาถโพธิยานนท์เภสัชกรชำนาญการหรือคุณฟุกเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพติดตัวเข้ามาในไทยเพื่อใช้เฉพาะต้องทำอย่างไรในวันนี้ขอบพระคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: พาราปนเปื้อนเชื้อไวรัสอุ๊ยต้องกดแชร์
3: แป้งฝุ่นโรยตัวเสี่ยงมะเร็งเฮ้ยอย่างนี้มันต้องแชร
4: ์ตั้งสติก่อนครับแชร์ข่าวโดยไม่เช็คแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้นะครับ
3: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าข่าวที่กดแชร์เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
4: อย.เช็คชัวร์แชร์ครับช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพให้ละเอียดรอบคอบก่อนแชร์ข้อมูลออกไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้อื่นการส่งต่อข้อมูลสุขภาพแบบผิดๆโดยไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนอาจทำให้ผู้รับข่าวสารเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องและทำให้โรคที่เป็นอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นได้นะครับตั้งสติก่อนส่งต่อข้อมูลเช็คก่อนแชร์รู้ทันก่อนอันตรายร้องเรียนแจ้งเบาะแสโทรสายด่วนอย.1556
5: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ันสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง
6: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
7: สวัสดีค่ะ
8: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
9: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวค่ะโดยภายในออคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันออคลาวด์ทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
10: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี1342380738ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
8: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: สายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของตลาดนัดค่ะท่านผู้ฟังฟังแล้วนะคะใครที่เป็นขาช็อปนะคะจะต้องกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะว่าตลาดนัดเป็นแหล่งรวมสินค้ามากมายค่ะและหลากหลายจำนวนร้านค้านะคะจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกำลังซื้อและสถานที่ตั้งค่ะและที่สำคัญนะคะสินค้าส่วนใหญ่ที่ตลาดนัดราคาไม่แพงด้วยค่ะแล้วก็จะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนใกล้บ้านเดินทางสะดวกด้วยแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าการที่เราจะจัดตลาดนัดขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะมีที่นะคะแล้วเราอยากจะจัดตลาดนัดจะหาร้านไหนมาเปิดก็ได้จริงๆแล้วค่ะการจัดตลาดนัดต้องผ่านการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการค่ะที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลพื้นที่นั้นก่อนซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตกำหนดไว้ด้วยนะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะหากเหตุผลในการไม่อนุญาตให้จัดตั้งตลาดนัดไม่สอดคล้องตามกฎหมายจะยื่นคัดค้านผลการพิจารณานั้นได้หรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะและในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองค่ะจะมาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านเทิดพงษ์ค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านเทิดพงษ์ค่ะวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันค่ะเป็นเรื่องของตลาดนัดค่ะท่านถ้าเกิดว่าเบิร์ดมีที่ดินสักแปลงหนึ่งนะคะใกล้ๆกับแหล่งชุมชนค่ะแล้วเบิร์ดอยากจะนำพื้นที่นั้นไปทำตลาดนัดนะคะเบิร์ดคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กว่าที่เราจะปล่อยทิ้งเอาไว้ค่ะตามกฎหมายค่ะถ้าต้องการที่จะจัดทำตลาดนัดนะคะเบิร์ดจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่าน
1: พูดถึงคำว่าตลาดนัดอย่างที่คุณเบิร์ดโปรยหัวเรื่องไว้นะครับอันนี้ก็เป็นภาษาปากที่เราคุยกันแต่จริงๆเนี่ยในความหมายของกฎหมายเนี่ยตลาดนัดก็คือตลาดประเภทหนึ่งนั่นเองซึ่งกรณีนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในการจัดให้มีตลาดอาจจะสงสัยอย่างที่คุณเบิร์ดถามเมื่อสักครู่ว่าอ้าวก็มันเป็นสิทธิส่วนตัวของเรานะฮะเราเป็นเจ้าของที่ดินถ้าเราจะทำตลาดในที่ดินของเราทำไมต้องไปเกี่ยวข้องกับเทศบาลอบต.หรืออะไรอย่างนี้ด้วยที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมก็ตอบคำถามคุณเบิร์ดกับท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าเราจริงอยู่ว่าที่ดินที่จัดตั้งตลาดเป็นของประชาชนก็จริงแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าการจัดทำตลาดมันเป็นที่รวมของคนจำนวนหนึ่งนะฮะที่นำสินค้ามาค้าขายในพื้นที่แห่งนั้นคราวนี้ต้องคิดนิดหนึ่งครับว่าเมื่อคนมารวมกันจำนวนมากๆนะฮะปัญหามันก็จะตามมาเช่นกันแม้ว่าจะมีข้อดีว่าโอเคคนจะได้มาจับจ่ายซื้อของนะฮะสักที่เดียวกันเลยแต่ปัญหาจะตามมาหลายอย่างไม่แพ้กันคือหนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะปัญหาขยะกลิ่นเหม็นน้ำเสียนะฮะรถราที่วิ่งกันขวักไขว่นะฮะที่จอดรถอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตารมณ์ของกฎหมายก็คือว่าย่อมไม่ปล่อยให้ประชาชนคนหนึ่งคนใดเนี่ยจัดทำโดยพลการเองได้นะฮะแต่เป็นหน้าที่ของราชการต้องเข้ามาควบคุมดูแลในการที่ให้มีการจัดทำตลาดขึ้นในที่ดินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วไม่กระทบต่อสิทธิของประชาชนส่วนรวมนะอันนี้คือเจตารมณ์ของกฎหมายที่ว่าทำไมถึงต้องมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเข้ามาเป็นผู้ดำเนินกิจการของตลาด
0: ค่ะ
1: อันนี้อธิบายท่านผู้ฟังต่ออีกนิดนึงครับว่าเพราะกฎหมายกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะเป็นผู้จัดทำดูแลกิจการตลาดแล้วเนี่ยมันก็มี2ลักษณะครับคุณเบิร์ดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะผมขอยกตัวอย่างเป็นเทศบาลแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆเทศบาลจะทำเองก็ได้ครับถ้ามีศักยภาพพอเช่นเทศบาลมีที่ดินของตัวเองนะฮะอยู่ในทำเลที่พอเหมาะพอสมกับการที่เป็นศูนย์กลางนะฮะประชาชนไปมาซื้อของสะดวกมีเงินทองที่จะจ้างเจ้าหน้าที
0: ่ะ
1: นะฮะมาดูแลแผงค้าแผงขายนะฮะกลุ่มปลูกสร้างอาคารเองถ้าเทศบาลมีศักยภาพนี้ก็ทำเองเลยได้ไม่มีปัญหา
0: ะ
1: นะฮะเพราะมีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ในกรณีที่ว่าเทศบาลไม่ประสงค์จะทำเองแล้วจะทำอย่างไรนะฮะไม่ประสงค์ทำเองก็เช่นว่า ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมเพียงพอน
0: ะ
1: อาจจะสิ้นเปลืองศักยภาพค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะหรือไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี
0: ้
1: กฎหมายก็มีทางออกไปครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังก็คือสามารถที่จะออกใบอนุญาตให้แก่ประชาชนรายใดก็ได้นะฮะที่มีที่ดินเป็นของตนเองนะฮะมีศักยภาพที่จะทำตลาดเองได้ก็มาขอใบอนุญาตจากทางเทศบาลนะฮะเทศบาลก็ในฐานะที่นายกเทศมนตรีเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นน
0: ะครับ
1: ตามกฎหมายก็สามารถที่จะอนุญาตได้ภายใต้หลักเกณฑ์อันนี้ก็คือเป็นที่มาของที่เรียนว่าตลาดนะฮะก็จะต้องมีหน้าที่ของราชการดูแลก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะนี้ครับ
0: ท่านเทศพงศ์คะแล้วถ้าพูดถึงคำว่าตลาดนัดค่ะตลาดนัดเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตลาดที่เปิดกลางแจ้งอย่างเดียวหรือเปล่าคะท่านแล้วมีตลาดนัดแบบอื่นๆหรือเปล่าคะอยากให้ท่านช่วยอธิบายถึงประเภทของตลาดให้เราฟังสักนิดนึงค่ะตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ว่ามีอะไรบ้าง
1: สำหรับตลาดนัดอย่างที่คุณเบิร์ตถามนะฮะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องตลาดนัดแล้วทำไมถึงต้องเรียกว่าตลาดนัดนะฮะก็คือตลาดก็เหมือนที่อย่างที่เราคุยครับขายสารพัดสิ่งของสดของแห้งนะฮะของปรุงแล้วนะฮะหรือว่าพวกสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ต่างๆน
0: ะ
1: ฮะถ้วยโถโอชามอย่างนี้ก็อยู่ในความหมายตลาดหมดแต่พอมาถึงคำว่าตลาดนัดเนี่ยสาระสำคัญของการเป็นตลาดนัดก็คือว่าต้องมีการนัดขายกันเป็นวัน
0: ค่ะ
1: นะฮะถ้าเป็นตลาดที่ขายทุกวัน
0: ค่ะ
1: ไอ้อย่างนั้นเราก็เรียกว่าตลาดที่มีการขายเป็นประจำนะฮะเป็นประจำ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าตลาดนัดเนี่ยตามภาษากฎหมายเขาเรียกว่าขายเป็นครั้งคราว
0: ค่ะ
1: ก็คือขาย2วันอย่างนี้เป็นต้นจันทร์กับศุกร์อย่างนี้คือตลาดนัดนะครับคราวนี้ตอบคำถามของคุณเบิร์ตอีกครั้งก็คือว่าต้องเปิดการแจ้งไห
0: ม
1: นะเพราะว่าเราขับรถผ่านไปใครมาส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นมารวมกันในพื้นที่หนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็วางแผงค้าขายนะฮะโล่งโปร่งสบายขายเสร็จเก็บกลับบ้านพื้นที่นั้นก็เป็นที่โล่งเหมือนเดิมสุขหน้าเจอกันใหม
0: ่
1: นะฮะอันนี้คือความหมายที่เราเห็นจากภาพแต่จริงๆแล้วครับคุณเบิร์ตความหมายของตลาดตามกฎหมายเนี่ยจะมี2ลักษณะด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ลักษณะแรกก็คือว่าเป็นตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร
0: อ
1: ันนี้คือว่ามีการปลูกสร้างเป็นอาคารเป็นซีเมนต์นะฮ
0: ะ
1: มีความมั่นคงถาวรแข็งแรงกับประเภทที่2ก็คือตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร
0: ค่ะ
1: นะก็คือมารวมกันขายเสร็จแล้วก็กลับ
0: ค่ะ
1: สำหรับตลาดนัดนะฮะก็สามารถทำได้ทั้ง2ประเภทครับ2ลักษณะคือจะขายในตึกที่มีโครงสร้างอาคารก็ได
0: ้
1: หรือจะเปิดขายกลางแจ้งอย่างที่คุณเบิร์ตถามก็ได
0: ้
1: ขอให้มีสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเดียวคือขายเฉพาะเป็นครั้งคราวตามวันที่นัดกันเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยต่อไปเวลาเราผ่านไปนะฮะขับรถผ่านไปทางไหนนะฮ
0: ะ
1: เราก็เห็นตลาดบางทีอาจจะมีโครงสร้างอาคารอย่างนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: ไม่แน่อาจจะเป็นตลาดที่ขายประจำก็ได
0: ้
1: หรืออาจจะเป็นตลาดนัดก็ได
0: ้
1: นะอันนี้ก็จะได้ให้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าตลาดนัดไม่ใช่จำเป็นไม่จะต้องโล่งๆเสมอไปนะครับ
0: ค่ะท่านขาอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีพื้นที่เนี่ยก็จะต้องไปติดต่อกับทางเทศบาลก่อนอย่างที่ท่านบอกหรือว่าจะเป็นอบต.ก็ได้ใช่ไหมคะในการที่เราจะเปิดตลาดสักแห่งหนึ่งในพื้นที่ของเราค่ะแล้วในส่วนของหลักเกณฑ์ล่ะคะท่านหลักเกณฑ์ที่จะมีการอนุญาตให้เอกชนจัดให้มีการจัดตลาดนัดขึ้นนะคะเรามีข้อกำหนดยังไงบ้างคะท่าน
1: หลักเกณฑ์นะครับน
0: ี
1: ่ผมขออนุญาตท่านผู้ฟังบอกตัวบทกฎหมายสักนิดหนึ่งน
0: ะ
1: ก็คือหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นนายกเทศมนตรีเน
0: ี่
1: ยจะอนุญาตให้ประชาชนรายหนึ่งรายใดเนี่ยจัดตั้งตลาดนัดในที่ดินของตนได
0: ้
1: จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย2ฉบับนี้ประกอบกันครับก
0: ็
1: คือ1พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535นะครับและก็2ก็คือกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ.2551นะครับซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติขั้นต้น
0: ค่ะ
1: นะฮะก็เจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกฎหมาย2ฉบับนี้ประกอบกันต่อไปก็คือว่าหลักเกณฑ์อะไรล่ะที่เจ้าหน้าที่จะใช้พิจารณาก็ตามชื่อกฎหมายเลยครับก
0: ็
1: คือสาระสำคัญคือดูสุขลักษณะของตลาดเป็นสำคัญนะครับใครจะเปิดหรือไม่เปิดเจ้าหน้าที่จะอนุญาตได้หรือไม
0: ่
1: ก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องเอาแบบแปลนเอาสาระสำคัญที่แสดงถึงสุขลักษณะของตลาดของคุณน่
0: ะ
1: มาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาหน่อยว่ามันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม
0: ่ค่ะ
1: อันได้แก่1นะฮะมีที่ตั้งของตลาดเนี่ยห่างจากแหล่งมลพิษไม่น้อยกว่า100เมตรหรือไม
0: ่
1: แหล่งมลพิษก็หมายความว่าอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดสุขอนามัยที่ไม่ดีต่อการจัดตั้งตลาดของคุณ
0: ค่ะ
1: หรือประชาชนมาซื้อขายแล้วจะได้รับผลกระทบเช่นตั้งอยู่ใกล้โรงงาน ฆ่าสัตว
0: ์ค่ะ
1: นะฮะน้อยกว่า100เมตรอย่างเงี้ยนะห่างแค่20 30เมตรอย่างเงี้ยคุณเบิร์ดคิดดูนะครับไปตลาดจ่ายตลาดนะฮะ
0: ได้กลิ่น
1: รับกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนา
0: ค่ะ
1: นะครับหรือเกิดตลาดนัดกันตอนเช้านะกําลังเชือดคอหมูกันอยู่เลยอย่างนี้นะครับมันได้ยินเสียงที่ไม่ประสงค์อย่างนั้นนะฮะหวยหวนอย่างนี้ก็ไม่ใช่สุขอนามัยที่ดีที่ประชาชนจะไปจับจ่ายใช้สอยในเขตนั้น
0: อัน
1: นี้ประการแรกประการที่2ก็เกี่ยวกับที่สภาพแวดล้อมที่ตั้งของตลาดนัดแห่งนั้น
0: ค
1: ือต้องมีการทำให้มั่นคงแข็งแรงเช่นต้องจัดทางเดินในตลาดที่มีความกว้าง
0: ค่ะ
1: นะฮะพอเหมาะพอสมตามที่กฎหมายกำหนด
0: ค่ะ
1: นะไม่คับแคบจนเกินไปประชาชนเดินแล้วเบียดเสียดกันนะฮะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแผงค้านะฮะต้องมีการจัดแผงค้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ผู้ค้าขายมีความมั่นคงแข็งแรงนะฮะไม่ใช่เราไปจะไปซื้อของนะฮะแผงตกแผงหล่นแผงไม่มั่นคงหมูตกพื้นหยิบหมูขึ้นมาขายใหม่อย่างนี้นะฮะอย่างนี้ย่อมไม่ถูกต้องแน่นอนตามสุขลักษณะการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นห้องน้ำต้องมีครับคุณเบิร์ตนะครับไม่ใช่ว่าเราขับผ่านไปเราเห็นอ่ะไม่เป็นไรตลาดนัดไปซื้อเสร็จใครเกิดมีธุระหนักเบากลับบ้านหรือไปแวะร้านค้าก๋วยเตี๋ยวแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม
0: ่
1: ไอ้อย่างนี้ไม่ได้ครับก็คือว่าผู้ที่จะจัดให้มีตลาดนัดต้องจัดให้มีห้องน้ำนะครับให้ความสะดวกแก่ผู้มาจับจ่ายใช้สอยมีอ่างล้างมือสำหรับที่จะทำความสะอาดได้อะไรได้อันนี้คือเป็นสุขลักษณะที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็คือสาระสำคัญกล่าวโดยรวมก็คือว่าหลักเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่จะพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งตลาดนัดได้คือดูสุขลักษณะของตลาดนัดที่เจ้าของยื่นคำขอต่ออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญครับคุณเบิร์ต
0: ค่ะท่านค่ะขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอย่างบางคนที่เขาจัดตลาดนัดที่ตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆบางครั้งไม่มีห้องน้ำอันนี้ก็ถือว่าผิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผิดครับผิดเพราะว่ากฎหมายเนี่ยนะฮะกฎกระทรวงที่ผมนำเรียนให้ผู้ฟังทราบข้างต้นเนี่ย เขียนบังคับไว้นะครับก็คือต้องมีห้องน้ำต้องมีห้องน้ำเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่ามันเป็นสาระสำคัญของสุขอนามัยคุณเบิร์ตจริงๆไม่ค่อยอยากชวนคุณเบิร์ตนึกภาพตามท่านผู้ฟังดีกว่านึกภาพตาม
0: อันเหรอค่ะ
1: ไปซื้อของไม่มีห้องน้ำแวะหาที่ซุ่มปฏิบัติภารกิจนะฮะท่านผู้ชายก็ดีไปท่านผู้หญิงอย่างเงี้ยเกิดความไม่สะดวกอย่างมากต่อให้เป็นท่านผู้ชายก็ตามนะครับมันเป็นภาพที่มันดูแล้วไม่ดีเพราะว่าการทำธุระส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันมีเชื้อโร
0: ค
1: นะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในบริเวณเช่นนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมแน่แล้วเนี่ยถ้าในมุมของผู้ค้าขายอาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องมากหรือเปล่านะครับทำให้ผู้ที่ขออนุญาตต้องมาทำห้องน้ำนะครับเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าดูความจำเป็นแล้วก็เห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับต่อไม่ใช่ความสะดวกเดียวนะครับต่อสุขอนามัยจริงๆคร
0: ับ ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเห็นว่าเนี่ยสมมติปากซอยมีตลาดนัดอยู่แล้วเข้าไปอีกสัก2เมตรเรามีพื้นที่ของเราอยู่อยากจะจัดตลาดนัดบ้างนี่อันนี้ไม่ได้กำหนดใช่ไหมคะท่านว่าเราก็จัดของเราได้ถึงแม้ว่าตลาดนัดเราจะใกล้กัน
1: อันนี้ก็หมายถึงว่าคุณเบิร์ตต้องขออนุญาตนะฮะตามหลักเกณฑ์ที่เราคุยไว้นะเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นที่น่าสงสัยชะงนใจแก่ประชาชนหลายท่านก็มันที่ดินเราไง
0: ค่ะ
1: เรามีที่ดินเหลือกว้างใช่ไหมครับทำไมอ่ะก็แค่รวมคนมาใช่ไหมครับมาค้าขายก็อย่างที่บอกครับว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเพราะมันก่อให้เกิดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมได้นะครับก็ต้องขออนุญาตแต่คราวนี้อย่างที่คุณเบิร์ตถามเมื่อครู่ว่าม
0: ีอยู่แล้วปักซอย
1: มีแล้วปักซอยแล้วพอเราได้ไหม
0: อัน
1: นี้ก็เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อีกครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าพื้นที่ใกล้กัน
0: ใช
1: ่พื้นที่ใกล้กันถามว่าคนขับรถขวักไขว
0: อ
1: ยู่แล้วในการซื้อขายที่ตลาดแห่งแรกที่มีอยู่แล้วแล้วเราไปเปิดอีกแล้วต้องมีคนขับรถมาซื้อที่ตลาดที่สองของเราอีกปริมาณของรถก็ต้องเพิ่มขึ้นปัญหาการจราจรก็เพิ่มขึ้นประชาชนที่เขาพักอาศัยในบริเวณนั้นก็ต้องได้รับผลกระทบถูกไหมครับจากการที่อนุญาตให้เปิดตลาดแห่งที่สองอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดแก่โดยรวมซึ่งก็อยู่ในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้ประกอบในการพิจารณาเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยสุขลักษณะของตลาดอยู่ดีนะครับคือคุณเปิดแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องคำนึงเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นการจัดตลาดนัดเนี่ยจะต้อง มีหลักเกณฑ์อย่างที่ท่านเทิดพงศ์บอกนะคะหลายคน
1: ไม่ง่ายครับคุณเบิร์ตไม่ง่ายครับเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ดุลพินิจพอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าขอมาจะอนุญาตได้ทันทีคร
0: ับค่ะท่านเทิดพงศ์คะตัวอย่างคดีค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะน่าจะเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าหน้าที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือเปล่าคะท่านให้จัดตลาดนัดค่ะ
1: ใช่ครับคุณเบิร์ตวันนี้คือเป็นเรื่องนี้โดยตรงนะครับที่เราปูพื้นมาให้ท่านผู้ฟังฟังข้างต้นทั้งหมดก็จะนำไปสู่ประเด็นที่ว่าการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที
0: ่ค่ะ
1: นะฮะในกรณีนี้ก็คือนายกเทศมนตรีเนี่ยนะครับเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม
0: ่ค่ะ
1: ครับในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้จัดตลาดนัดเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตก็คือว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะฮะแกมีที่ดินนะฮะซึ่งมีปริมาณเรียกว่าใหญ่พอสมควร
0: ค่ะ
1: นะครับเป็นของแกเองเลยเป็นที่ดินมีโฉนดคราวนี้แกประสงค์ที่จะทำตลาดนัดนะครับก็เลยเตรียมข้าวเตรียมของนะครับตามท้องเรื่องที่ในคำฟ้องเนี่ยนะฮะผู้ฟ้องคดีก็เขียนบรรยายไปว่าได้เคยไปปรึกษาหารือเป็นการส่วนตัวกับนายกเทศมนตรีแล้วว่าประสงค์จะทำตลาดนัดนะฮะสองวันก็คือวันอังคารกับวันเสาร
0: ์ค่ะ
1: นะครับ2วันซึ่งนายกเทศมนตรีก็อนุญาตด้วยวาจา
0: ค่ะ
1: นะครับผู้ฟ้องคดีอ้างอย่างนั้นนะฮะว่าอนุญาตด้วยวาจาว่าทำได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: พอทำได้แกก็กลับมาแกก็เตรียมข้าวของใหญ่เลยครับนะครับเรียกว่าว่าจ้างเตรียมสร้างปลูกสร้างอาคารอาจจะไม่ใหญ่โตมากแต่ก็เป็นพื้นที่ใช่มั้ยฮะม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องเตรียมเรื่องทางเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเสร็จสรรพด้วยความมั่นใจ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็ไปยื่นคำขออนุญาตจัดทำตลาดนะคือตลาดนัดนี่แหละนะฮะก็ระบุไปว่า2วัน
0: ค
1: ือวันอังคารกับวันเสาร
0: ์
1: ปรากฏว่าผิดนัดยื่นทำตลาดนัดแต่เจอนายกเทศมนตรีผิดนัดครับคุณเบิร์ตก็คือไม่อนุญาตครับก็งงดิครับผู้ฟ้องเพราะว่าเหตุผลที่ทางนายกเทศมนตรีตอบกลับมาที่ไม่อนุญาตก็คือ1นายกเทศมนตรีบอกว่าเทศบาลเนี่ยมีตลาดสดของตัวเองอยู
0: ่
1: ในบริเวณนั้นแหละครับ
0: ะ
1: นะครับซึ่งตลาดสดของเทศบาลเนี่ยเทศบาลทำเองครับคุณเบิร์ตนะครับแล้วก็ขายทุกวันขายทุกวันเพราะฉะนั้นก็จะมีประชาชนนะครับที่มาค้าขายอยู่นะครับให้กับตลาดสดของเทศบาลแล้วก็เสียอะไรเขาเรียกค่าภาษีค่าอะไรกับเทศบาลนะฮะค่าบำรุงอะไรอย่างเงี้ยขายอยู่ประจำเทศบาลบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเทศบาลอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำตลาดนัดเนี่ยพ่อค้าแม่ขายที่ขายอยู่ในตลาดสดของเทศบาลเนี่ยไม่ยอมแน่เพราะว่าคนก็จะไปซื้อของที่ตลาด

0: แม่พูดภาษาปากก็คือเดี๋ยวจะมีม็อบว่างั้นเถอะครับแล้วมันจะวุ่นวายกันไปใหญ่โตนะครับนายกบอกโอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่เป็นเหตุผลแรกนะครับเหตุผลที่สองครับนายกเทศมนตรีตอบไปแก่ผู้ฟ้องคดีว่าถ้าเกิดว่าผู้ฟ้องคดีจัดทำตลาดนัดขึ้นมานะฮะคนที่ไปซื้อข้าวของในตลาดนัดผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับเกิดเป็นรายเดียวกันกับที่ไปซื้อของในตลาดสดเทศบาลเนี่ยจะทำให้ยอดของตลาดสดเทศบาลตกลงนะครับยอดตกเพราะยอดตกเนี่ยเทศบาลก็เก็บภาษีจากผู้ค้าผู้ขายในตลาดสดเทศบาลไม่ได้เหมือนกันก
1: ็
0: คือรายได้เทศบาลตกว่างั้นเถอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเปิดให้คุณขายผมยอดตก
1: uh-huh.
0: นี่ก็ไม่ได้เพราะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ตอบเหตุผลที่สองอีกว่าจะทำให้การเก็บภาษีรายได้ของเทศบาลลดลงจึงเป็นเหตุผลสองประการประกอบกันครับที่ว่าไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำตลาดนัดจึงแจ้งคำสั่งไปให้ผู้ฟ้องคดีทราบนะครับผู้ฟ้องคดีก็อุทธรณ์โต้แย้งเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่าคำสั่งเนี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะทำให้ผู้ฟ้องเสียหายนะครับเสียหายโดยเฉพาะประเด็นหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีอ้างขึ้นมาว่าเขามีสิทธิเสรีภาพที่จะประกอบอาชีพได
1: ้
0: นะครับการที่มาตัดสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีอย่างนี้นะฮ
1: ะ
0: ไม่ให้ทำมาหากินเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนะคร
1: ับ
0: จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำตลาดนัดนะครับคดีนี้เลยมาเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองครับคุณเบิร์ต
1: ค่ะท่านคะแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ค่ะเป็นอย่างไรคะท่าน
0: คดีนี้ได้เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดนะครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นนะครับท่านผู้ฟังที่เราคุยกันมาเบื้องต้นนะครับแต่แรกเนี่ยถ้าพอจำได้นะครับว่าหลักเกณฑ์ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: ในการจัดให้มีตลาดนัดเนี่ยก็คือเรื่องสุขลักษณะของตลาดใช่ไหมครับคุณเบิร์ตเพราะฉะนั้นศาลท่านเอาประเด็นนี้เลยล่ะครับที่มาวินิจฉัยเพราะถือว่าเจตนารมณ์สำคัญของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะครับในการที่นายกเทศมนตรีจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครจัดทำตลาดนัดเนี่ยก็ต้องดูเรื่องสุขลักษณะเป็นสำคัญ
1: ค่ะ
0: อันนี้ศาลท่านวินิจฉัยอย่างนี้ครับว่าการที่นายกเทศมนตรีนะครับเอาสองเหตุผลนั้นนะฮะมาตัดสิทธิ์ผู้ฟ้องคดีไม่จัดทำตลาดนัดก็คือหนึ่งถ้าให้ทำเกรงว่าจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยกล
1: ั
0: วจะเกิดม็อบว่างั้นเถอะครับเดี๋ยวจะมีการโต้แย้งคัดค้านศาลท่านวินิจฉัยว่าเหตุผลนี้ไม่ใช่เหตุผลตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดครับคุณเบิร์ตเพราะไม่ใช่เรื่องสุขลักษณะของตลาดครับไม่ใช่เรื่องที่ตั้งตลาดไม่ใช่เรื่องแผงค้าต้องเรียบร้อยมั่นคงนะครับเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีไปหยิบยกเหตุผลอื่นนอกเหนือเจตนารมณ์กฎหมายมาอันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปแล้วนะครับหนึ่งเหตุผลประการที่สองครับการที่นายกเทศมนตรีบอกว่าถ้าอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนะครับเปิดจัดทำตลาดนัดได้จะทำให้รายได้ของเทศบาลที่เก็บภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดของตัวเองเน
1: ี่
0: ยตกลงลดลงอันนี้ศาลท่านมองว่าก็ไม่ใช่เหตุผลตามที่กฎหมายสาธารณสุขกำหนดเหมือนกันเพราะไม่ใช่เรื่องสุขลักษณะสุขอนามัยแต่ที่สำคัญครับที่ศาลปกครองสุดวินิจฉัยก
1: ็
0: คือว่าการที่เทศบาลคำนึงถึงประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในตลาดสดของตัวเองนะครับก็คือตลาดสดเทศบาลเพียงกลุ่มเดียวนะครับเพียงกลุ่มเดียวนะครับแล้วไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำตลาดนัดโดยอ้างว่าจะเสียประโยชน์ของพ่อค้าแม่ขาย
1: อ
0: ันนี้เป็นกรณีที่เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีครับเพราะศาลท่านวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการประกอบอาชีพนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นการเลือกปฏิบัตินอกจากไม่ใช่เอาเหตุผลเรื่องสุขลักษณะอนามัยมาแล้วนะครับยังเอาเหตุผลเรื่องให้ประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งนะครับมาตัดสิทธิประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือผู้ฟ้องอันนี้ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันน
1: ะ
0: เพราะนั้นรวมความด้วยเหตุผล2ประการนี้ที่ศาลปกครองสุดท่านวางหลักกฎหมายไว้นะครับท่านจึงวินิจฉัยว่าการที่นายกเทศมนตรีนะครับให้เหตุผล2ประการไม่เป็นไปตามเจตรมของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขไม่ได้นำหลักสุขอนามัยมาพิจารณาครับจึงเป็นการออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำตลาดนัดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับศาลปกครองสุดจึงมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีที่ไม่อนุญาตผู้ฟ้องคดีให้จัดทำตลาดนัดนะฮะแล้วก็มีข้อสังเกตนะครับในคำพิพากษาว่าให้นายกเทศมนตรีเนี่ยน
1: ะ
0: ครับไปพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีใหม
1: ่
0: ก็คือพูดง่ายๆคือว่าให้นำ

0: คำขอผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับไปพิจารณาโดยนำกฎเกณฑ์ที่กฎหมายสาธารณสุขกำหนดเนี่ยเรื่องสุขอนามัยเนี่ยมาพิจารณาให้ถูกให้ต้องว่างเถอะและจะมีผลการพิจารณาเป็นอย่างไรก็ค่อยแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ทราบต่อไปนะครับคดีนี้ก็เท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีชนะนะครับชนะคดีนี้นะครับก็คือคำสั่งที่ไม่อนุญาตก็ถูกเพิกถอนไปแล้วก็นำไปสู่การที่นายกรัฐมนตรีต้องไปพิจารณาคำขอผู้ฟ้องคดีใหม่ครั้งครับคุณเบิร์ต
1: ค่ะก็ถือว่าชนะไปนะคะขอยินดีด้วยนะคะกับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพค่ะท่านคะอยากให้ท่านฝากถึงผู้ที่ต้องการที่จะทำมาหากินนะคะโดยเฉพาะที่มีพื้นที่ที่อยากจะเปิดเป็นตลาดนัดเนี่ยค่ะขออนุญาตแนะนำให้กับพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าต้องการจะประกอบอาชีพเช่นนี้ค่ะต้องศึกษาอะไรบ้างระมัดระวังอะไรบ้างจะได้ไม่มีปัญหามาฟ้องร้องที่ศาลปกครองค่ะ
0: ครับสำหรับกรณีคดีที่เรามาคุยวันนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องเจ้าของกิจการนั่นแหละครับนะครับก็คือเป็นเอกชนทั่วไปมีที่ดินมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองแล้วประสงค์จะทำตลาดนะครับจะเป็นตลาดประจำก็ดีหรือตลาดชั่วคราวหรือที่เรียกว่าตลาดนัดก็ดีเนี่ยนะครับต้องพึงระลึกไว้เสมอครับว่าท่านต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: ท่านอยู่ในเขตปกครองท้องถิ่นของใครท่านก็ไปยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นคนนั้นอยู่ในเขตเทศบาลก็ยื่นต่อนายกเทศมนตรีอยู่ในเขตอบต.ก็ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นะ
0: ครับหลักเกณฑ์ที่ท่านต้องนำไปประกอบคำขอก็คือเรื่องของการจัดการในที่ดินของท่านที่จะเอาไปทำตลาดนะครับว่าต้องถูกสุขลักษณะนะครับเช่นท่านต้องทำแบบแปลนนะครับในการจัดทำแผงค้าห้องน้ำนะครับทางเดินอะไรพวกนี้ที่เราคุยกันข้างต้นแหละครับก
1: ็
0: ยื่นคำขอไปประกอบกันนะครับเพื่อยื่นขอคำอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
1: นะ
0: ครับแล้วก็อย่างที่เราคุยวันนี้ครับว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตของให้แก่ท่านเนี่ยน
1: ะ
0: ครับหลักเกณฑ์ก็คือเรื่องสุขอนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นกรณีของท่านตลาดท่านเข้าสุขลักษณะอนามัยจริงๆแต่อาจจะเช่นว่าตั้งแล้วอาจจะก่อให้เกิดการขวักไขว่จนเกินไปเนื่องจากมีตลาดอยู่ใกล้เคียงก่อนแล้วอย่างที่เป็นต้นนะฮะก็อย่างที่เราคุยกันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมรถติดอะไรเงี้ยก
1: ็
0: เป็นดุลพินิจเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขอนามัยของตลาดแห่งนั้นเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ที่ประกอบกิจการทำตลาดเนี่ย ก็พึงต้องตระหนักเรื่องนี้นะครับห้ามทำโดยพละการเด็ดขาดนะครับท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะทำโดยพละการอันนี้เรื่องต่อไปครับที่อยากจะเรียนก็คือว่าแน่นอนครับว่าเป็นสิทธิในการประกอบอาชีพของท่านก็จริงนะครับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับท่านสามารถทำได้ครับนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนว่าต้องอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ในการมาดูแลความปลอดภัยความสะอาดเรียบร้อยให้แก่ท่านด้วยนะครับก็อยากจะฝากอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะตามที่เราได้พูดคุยกันนะคะกับท่านเทิดพงษ์ค่ะเบิร์ตหวังว่านะคะท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์แล้วก็นำความรู้นะคะที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ค่ะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะหรือว่าการประกอบกิจการค้าขายต่อไปค่ะอีกอย่างนึงนะคะขออนุญาตฝากถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะว่าก่อนที่จะออกใบอนุญาตนะคะหรือว่ามีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตตามคำขอกรณีใดๆก็ตามค่ะขอให้ท่านพิจารณาด้วยความรอบคอบนะคะและก็ด้วยเหตุผลอย่างถูกต้องหรือครบถ้วนนะคะตามที่กฎหมายวางไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่เป็นข้อพิพาทนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลนะคะเป็นเรื่องยุ่งยากด้วยนะคะเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอีกด้วยค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดค่ะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังนะคะท่านสามารถเข้าไปรับฟังได้ทาง Facebook ค่ะของสำนักประชาสัมพันธ์ศาลปกครองค่ะหรือทางเพจค่ะ PR Admin Court Fan Club ค่ะหรือนะคะจะทางเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาดก็ได้ค่ะ www.choosaad.or.th ค่ะและหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองนะคะหรือคดีปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์และท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยนิตสำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สว

0: ฎธรรมชาติสวัสดีค่ะ
1: 2-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกัน
2: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่อัยการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามก่อการร้ายด้วยการทำร้ายกัปตันเครื่องบินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวประภาพรวงศ์สมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
3: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนเขาจะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต้
2: ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจังหวัดเพชร บุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำสะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
5: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมตรวจวิทยาทรัพย์แล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมตรวจบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
4: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลียวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนทร์ในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม จากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติ สวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาท ส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
7: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือน และช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ60%ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.70 เมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.76 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.67 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทย
13: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
14: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
15: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
14: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
15: อ่ะไม่รู้ซะแล้ว
16: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบลลนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
17: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
16: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
17: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
16: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
17: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
16: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะ
13: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
18: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
19: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้ออกอากาศเป็นตอนที่47ตรงกับวันพุธที่24พฤศจิกายน2564พบกันในตอนทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice สำคัญอย่างไรติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันในหัวข้อเรื่องอาหารปลอดภัยจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร From Farm to Table มีคำถามให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลวันนี้นกจะมาเฉลยคำตอบกันนะคะกับคำถามที่ถามว่าสารเคมีที่ห้ามใส่ในอาหารอย่างเด็ดขาดมีกี่ชนิดอะไรบ้างคำตอบก็คือสารเคมีที่ห้ามใส่ในอาหารอย่างเด็ดขาดมี5ชนิดได้แก่บอแร็กซ์ฟอร์มาลดีไฮด์สารฟอกขาวสารกันราและสารเลี้ยงเนื้อแดงตอบถูกกันบ้างไหมคะท่านใดตอบถูกรอลุ้นรับรางวัลจากอย.ได้เลยค่ะ
20: ฉลากทางเลือกสุขภาพคืออะไรนะฮะจริงๆตัวฉลากทางเลือกสุขภาพคือเครื่องหมายเดียวนะใช่ไหมใช้ติดบนอาหารหลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะฮะเป็นเครื่องปรุงรสนะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มนะซึ่งเมื่อมีเครื่องหมายอันนี้อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ขวดนั้นยกตัวอย่างเช่นในเครื่องปรุงรสถ้าเกิดเขาสามารถลดโซเดียมลงได้ประมาณสัก 30% จากของเดิมที่ขายในท้องตลาดได้เราก็จะให้เครื่องหมายอันนี้เครื่องดื่มเนี่ยโดยเฉลี่ยเครื่องดื่มในท้องตลาดมีน้ำตาล 12% โดยประมาณถ้าคุณขายเครื่องดื่มที่มี 6% ได้คุณเอาเครื่องหมายนี้ไปเลยการที่เขาลดลักษณะเฉพาะที่มองแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพได้เราก็จะให้เครื่องหมายเหล่านี้
19: ปัจจุบันจะพบว่าคนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการโดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูงโซเดียมสูงน้ำตาลสูงกรดไขมันอิ่มตัวสูงในขณะที่บริโภคผักและผลไม้น้อยลงซึ่งพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD นะคะคุณผู้ฟังเช่นโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงไตวายเรื้อรังหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นด้วยเหตุนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญและควรเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม โดยสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ Healthier Choice บนฉลากผลิตภัณฑ์และวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรคุณจุฑารัตน์พัฒนาธรประธานคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพบริษัทสยามแมคโครจำกัดสมาคมผู้ค้าปลีกไทยจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังทราบว่าสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ Healthier Choice มีความสำคัญอย่างไรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ลี่นะคะ
3: สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
19: ค่ะ
3: ขออธิบายอย่างนี้ค่ะสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice นะคะเป็นเครื่องหมายค่ะที่แสดงทางเลือกสุขภาพจริงๆแล้วเป็นเครื่องหมายที่ทางหน่วยงานของภาครัฐออกมาทำสัญลักษณ์เพื่อเป็นทางเลือกนะคะว่าอาหารประเภทนั้นๆเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นแบบไหนเราจะเห็นว่าเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายตัดสินใจเลือกซื้อเพราะว่าสัญลักษณ์ทางโภชนาการเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเอาโลโก้หรือสัญลักษณ์นี้มาติดบนอาหารไม่ได้เพราะว่าจะมีการควบคุมโดยหน่วยงานของภาครัฐค่ะอาหารต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่มีทางเลือกสุขภาพสัญลักษณ์ตัวนี้มันก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของภาวะ NCD นะคะคือเป็นโรคไม่ติดต่อนะคะที่ทางน้องนกพูดว่าอ้วนเกินไปอาจจะทานหวานมากเกินไปไขมันมากเกินไปหรือทานเค็มมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้สัญลักษณ์นี้เนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่จะสื่อสารถึงผู้บริโภคนะคะให้เข้าใจว่าอาหารที่เราจะมีการเลือกซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นบะหมี่สำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์เบเกอรี่หรืออื่นๆต่างๆตรงนี้เนี่ยโปรดสังเกตสัญลักษณ์นี้ค่ะมันจะช่วยทำให้เรามั่นใจและก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเครื่องมือหรือสัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะมันจะต้องผ่านการตรวจสอบผ่านการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO 17025ของสถาบันของมหิดลนะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยเนี่ยเขาถึงจะให้การรับรองพอให้การรับรองเนี่ยไม่ใช่ว่าได้รับการรับรองแล้วก็ใช้ตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่เขาก็จะมีระบบในเรื่องของการตรวจสอบเป็นระยะระยะเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่ได้รับโลโก้ตัวนี้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคำตอบที่อาจจะฟังดูแล้วง่ายๆและเข้าใจง่ายๆอะค่ะนะคะ
19: ค่ะพี่ลี่คะแล้วเราจะมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice เนี่ยได้จากที่ไหนบ้างคะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยทางเลือกเราจะได้รับเนี่ยคือสังเกตจากอาหารเพราะพี่มองว่าทุกๆที่เนี่ยสมมติว่าพี่เป็นโรงงานพี่เป็นโรงงานเครื่องดื่มพี่ไปขอการรับรองพอหน่วยงานของรัฐก็เข้ามาตรวจสอบร่วมกับทางมหิดลนะคะตรวจสอบแล้วอาหารของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเราของโรงงานเราได้รับการยืนยันว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องของโภชนาการเราก็จะได้ในเรื่องของการได้สิทธิ์ที่จะทำไว้บนฉลากพอทำได้สิทธิ์บนฉลากแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องมองหาค่ะว่าอาหารประเภทใดที่ได้รับการรับรองนะคะแล้วพี่จะบอกว่าอาหารประเภทดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะได้รับในเรื่องของสุขภาพที่ดีแล้วรสชาติยังอร่อยด้วย สมัยก่อนเนี่ยพี่จำได้เลยว่าเรามีการวิจัยเขาบอกว่าของที่ได้รับสุขภาพที่ดีมักจะกินไม่ได้นะคะเขาจะบอกว่ารสชาติมันมักไม่ได้เรื่อง แต่ตอนเนี้ย นะคะถ้าเกิดเป็นอาหารทางเลือกเนี่ยหรือว่าอาหารที่ได้รับสัญลักษณ์ทางโภชนาการเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีรสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะพี่ว่ามองหาทั่วๆไปเพราะตอนนี้เนี่ยทางมหิดลร่วมกับทางอย.แล้วก็มีประกาศควบคุมอาหารบางประเภทที่เราคิดว่ามีผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนนะคะแล้วมีการเขาเรียกว่าแกมบังคับนะคะว่าโรงงานใดก็ตามที่จะผลิตสินค้าในกลุ่มพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มต่างๆพวกนี้ค่ะต้องมีการขอการรับรองสัญลักษณ์ทางโภชนาการแล้วก็ต้องแปะไว้ให้กับพวกเราเห็นบนด้านหน้าของฉลากของสินค้าให้ตรวจสอบดูค่ะดูง่ายๆค่ะ
19: ค่ะพี่ลีคะคุณผู้ฟังคงอยากจะทราบว่ารูปแบบลักษณะของฉลากเนี่ยค่ะสัญลักษณ์ Healthier Choice เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: จริงๆสีที่เขามีการควบคุมเนี่ยค่ะสีที่โลโก้ของเขาเนี่ยจะเป็นโลโก้ที่พูดคือเป็นรูปไขว้กันเป็นรูปวงอะค่ะกลมๆขอบสีฟ้า ตรงกลางวงกลมเนี่ยจะเป็นภาพใบไม้สีเขียว2ใบซ้อนทับกันเนื้อใบไม้มีวงกลมทึบสีเขียวขนาดเล็กอยู่กึ่งกลางเนื้อวงกลมทึบสีเขียวมีเส้นโค้งสีส้มมีข้อความด้านล่างนะคะว่าทางเลือกสุขภาพเป็นสีฟ้าแล้วก็ข้อความด้านบนค่ะระบุกลุ่มอาหารหรือแสดงเป็นสีเดียวโดยเส้นขอบอาจจะเป็นสีดำสีน้ำเงินเข้มหรือสีขาวแล้วแต่กรณีนะคะซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายก็จะมีการระบุไว้ว่าใช้อะไรได้นะคะการแสดงสีของพื้นฉลากและก็สีของสัญลักษณ์เนี่ยจะต้องใช้สีตัดกันที่ทำให้ผู้บริโภคสังเกตเห็นสัญลักษณ์ได้ชัดเจนทั้งนี้นะคะสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกที่พี่ได้กล่าวมาเนี่ยมิได้เป็นเครื่องหมายบังคับเพียงแต่ว่าเป็นสมัครใจนะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายนี้ต้องผ่านเกณฑ์ค่ะคุณค่าทางโภชนาการที่ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากการบริโภคอาหารอันนี้จะเป็นทางเลือกค่ะให้กับผู้บริโภคไม่ถือว่าเป็นการโฆษณาสินค้านะคะว่าดีหรือไม่ดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่พูดในฐานะที่พี่เป็นผู้บริโภคก็แล้วกันว่าอาหารแต่ละอย่างที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายดังกล่าวเนี่ยต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีความใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคจริงๆเพราะว่ามันต้องใส่ใจมันต้องคัดเลือกในเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาใช้มันต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและก็รับรองซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าจะได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกสุขภาพเนี่ยให้โปรดสังเกตสัญลักษณ์ดังกล่าวค่ะมันจะดีกับตัวเราด้วยอย่างที่พี่บอกว่านอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะเรายังได้สุขภาพที่ดีและแข็งแรงด้วยค่ะ
2: ค่ะ
3: นะ
2: คะคุณผู้ฟังต้องสังเกตตามที่พี่บอกเลยนะคะจะได้อาหารรสชาติอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะช่วงแรกนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ได้รับทราบแล้วว่าสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice คืออะไรมองหาสัญลักษณ์ดังกล่าวได้จากที่ไหนสังเกตได้บนฉลากอาหารนะคะที่ตอนนี้ก็มีหลายกลุ่มอาหารโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เป็นส่วนใหญ่จะมีสัญลักษณ์นี้อยู่ค่ะช่วงนี้ก็พักฟังสิ่งดีๆจากรายการสักครู่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
21: สวัสดีค่ะน้องชุซี่มาพร้อมกับสาระดีๆที่ช่วยให้คนไทยอยู่ดีกินดีค่ะปัจจุบันคนไทยนิยมกินอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปเนื่องจากสะดวกและมักชอบเติมเครื่องปรุงรสเพิ่มซึ่งอาจเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆได้สำหรับการป้องกันนั้นไม่ยากค่ะแค่เราอ่านฉลากให้เป็นเพราะการอ่านฉลากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้โดยควรอ่านข้อมูลต่างๆบนฉลากอาหารเพราะจะได้รับอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้นค่ะการอ่านฉลากโภชนาการจะช่วยให้เลือกอาหารที่มีสารอาหารเหมาะสมกับร่างกายได้โดยมีเคล็ดลับการอ่านต่างกันเล็กน้อยดังนี้ค่ะฉลากโภชนาการแบบเต็มและแบบย่อจะบอกให้รู้ว่าเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ใน1หน่วยบริโภคจะได้รับสารอาหารต่างๆตามปริมาณที่ระบุไว้ในฉลากโภชนาการแต่ฉลากหวานมันเค็มจะบอกข้อมูลสารอาหารเมื่อกินหมดทั้งซองค่ะเช่นถ้ากินอาหารนี้หมดทั้งซองจะได้รับพลังงาน280กิโลแคลอรี่น้ำตาล2กรัมไขมัน12กรัมและโซเดียม1,400มิลลิกรัมหรือที่ง่ายกว่านั้นคือเลือกซื้ออาหารที่ฉลากมีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพค่ะซึ่งสัญลักษณ์นี้จะมอบให้กับอาหารที่มีปริมาณสารอาหารเช่นน้ำตาลไขมันหรือโซเดียมอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินระดับที่กำหนดเช่นหากกินน้ำปลาในปริมาณเท่ากันการเลือกกินน้ำปลาที่ฉลากแสดงสัญลักษณ์นี้จะทำให้ได้รับโซเดียมน้อยลงค่ะจะเห็นได้ว่าข้อมูลบนฉลากช่วยดูแลสุขภาพเราได้นะคะเลือกซื้ออาหารโดยอ่านข้อมูลบนฉลากโภชนาการเปรียบเทียบและเลือกอาหารที่มีน้ำตาลไขมันหรือโซเดียมน้อยกว่าหรือมองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพลดหวานมันเค็มเห็นแล้วเลือกได้เลยค่ะรู้จักอ่านฉลากอย่างฉลาดก็อยู่ดีกินดีได้สบายแล้วล่ะค่ะ
2: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพในหัวข้อสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice สำคัญอย่างไรเรายังอยู่กับพี่ลี่คุณจุฑารัตน์พัฒนาธรประธานคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพบริษัทสยามแมคโครจำกัดสมาคมผู้ค้าปลีกไทยอยู่นะคะพี่ลี่คะมาอยู่ช่วง2แล้วนะคะสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice นี้มีในผลิตภัณฑ์กี่กลุ่มอะไรบ้างคะพี่ลี
3: ่จริงๆแล้วเราจะมี4ตัวนะคะที่เราต้องดูก็คือปริมาณน้ำตาลปริมาณไขมันแล้วก็โซเดียมเราจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าเขาจะมีเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นเลยว่า ปริมาณน้ำตาลมีเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่แล้วก็โซเดียมก็คือเกลือผ่านตามเกณฑ์ของอาหารแต่ละประเภทหรือเปล่าซึ่งอาหารที่มีการอนุญาตใส่ลงไปในสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพเนี่ยเรามีกลุ่มนำร่องทั้งหมดนะคะอย่างที่พี่ลี่พูดว่ามีทั้งหมด11ประเภทนะคะดังนี้ค่ะก็คือเราเน้นที่อาหารมื้อหลักอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมบริโภคซึ่งทางผู้ใหญ่เนี่ยผู้บริหารเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางมหิดลก็เล็งเห็นแล้วว่าโอ้ถ้าเกิดจะเป็นทางเลือกที่ไม่ใช่การบังคับก็ต้องดูว่ามันมีความจำเป็นมันมีความไม่ปลอดภัยหรือว่าถ้าทำแล้วมันจะดีขึ้นอย่างไรโดยกลุ่มอาหารดังกล่าวเนี่ยที่11ประเภทมีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกก็คือกลุ่มเครื่องดื่มนะคะอันดับที่2ค่ะเครื่องปรุงรสอันดับที่3ค่ะผลิตภัณฑ์นมอันดับที่4ค่ะอาหารลำดับที่5ค่ะพวกกลุ่มขนมขบเคี้ยวพวกสแน็คนะคะกลุ่มที่6ค่ะผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนะคะกลุ่มที่7ค่ะน้ำมันแล้วก็ไขมันกลุ่มที่8นะคะผลิตภัณฑ์ขนมปังกลุ่มที่9ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืชเพราะว่าพวกเราจะเข้าใจว่าถ้าเรากินพวกซีเรียลเรากินพวกธัญพืชเยอะๆจะเกิดสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ดีบอกแล้วนะคะหลายๆอย่างก็คือต้องเดินสายกลางและก็ผลิตภัณฑ์ตัวที่10นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ขนมอบนะคะเช่นคุกกี้และก็เค้กนะคะซึ่งเราบอกแล้วว่าสังเกตไหมคะว่ากลุ่มขนมพวกนี้เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าเป็นของอร่อยทั้งนั้นเลย ที่พวกเราชอบกันนะคะทำเสียงรู้เลยว่าพี่ชอบนะคะ พี่ชอบ จริงๆตัวพี่เองชอบทานขนมปังชอบทานไอศกรีมนะคะตอนสมัยที่ท้องอยู่เนี่ยจำได้เลยว่าถ้าทานข้าวไม่ได้เราแพ้ท้องเยอะๆเนี่ย คุณหมอบอกเลยว่าอุ้ยทานไอศกรีมไปเยอะๆเลยนะคะ จะเบ่งบานสดใสมากเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราทานมากเกินสายกลางของเราเนี่ยมันก็ไม่มีผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทางผู้ใหญ่นะคะกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหิดลก็คือกำหนดในเรื่องของสัญลักษณ์หรือทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice เพื่อเป็นเครื่องบอกค่ะว่าเราควรจะต้องทานเท่าไหร่ดีแล้วควรจะทานกี่ครั้งถึงจะหมดห่อนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจอ่านเลยก็ทานรวดเดียวที่เขาบอกว่าให้ทานได้ทั้งหมด3ครั้งเราอาจจะทานรวดเดียวครั้งเดียวหมดเลยก็เป็นไปได้รวมไปถึงทานเสร็จแล้วไม่ออกกำลังกายด้วยนะคะก็ยิ่งทำให้มันเพิ่มพูนนะคะไอตัวไขมันที่ไม่ดีกับเรามันก็สะสมเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็จะก่อให้เกิดโรค NCD นะคะตามที่พี่บอก
19: ค่ะ
3: ค่ะ
19: คุณผู้ฟังก็ได้รับทราบข้อมูลนะคะว่ามีกี่กลุ่มผลิตภัณฑ์พี่ลี่คะนอกจากความอร่อยแล้วนะคะประโยชน์ของสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice เนี่ยค่ะมีประโยชน์อะไรอีกมั่งคะพี่ลี่
3: จริงๆแล้วเนี่ยพี่ลี่มองว่าประโยชน์ของเขาอย่างที่พี่บอกอะค่ะมันก็เป็นทางเลือกคือมันเป็นเหมือนกับไกด์ไลน์นะคะหรือเป็นตัวที่มาบอกเราว่าโอ้อันนี้เนี่ยมีคนตรวจสอบให้เราแล้วนะ
19: ค่ะ
3: ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นของเอกชนแล้วมาใช้อันนั้นเราก็บอกว่าเอ๊ะเขาก็เชียร์ของเขาหรือเปล่าแต่อันเนี้ยทางเลือกสุขภาพเนี่ยทำโดยหน่วยงานของภาครัฐกับมหาวิทยาลัยของมหิดลซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่ามหิดล

0: กับ100มิลลิลิตรมันยากสำหรับเรานะคะพวกอาจารย์เขาก็ไปทำการวิจัยนะคะแล้วก็กำหนดเลยว่าใน1ช้อนชาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราตักน้ำปลา1ช้อนเนี่ยมันจะเท่ากับ500มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูว่าบางคนเนี่ยไปทานก๋วยเตี๋ยวหรือบางคนเนี่ยยังไม่ได้ชิมเลยเติมเครื่องปรุงลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอ่านก็คือว่าการที่มีทางเลือกสุขภาพเนี่ยเราสามารถรู้เลยว่าเราควรจะต้องทานเท่าไหร่เติมอะไรเท่าไหร่หรือบางครั้งเนี่ยไอ้สัญลักษณ์โภชนาการเนี่ย healthier choice เนี่ยบนฉลากเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการระบุเลยว่า1ช้อนชาจะมีโซเดียมไม่เกิน300มิลลิกรัมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะถูกและมันจะสอดคล้องตามข้อกฎหมายตามงานวิจัยด้วยว่าบริโภคเท่าไหร่ถึงจะไม่มีปัญหาเป็นโรคไตนะคะแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบอะค่ะพี่เคยเจอผู้บริหารท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าลูกน้องรักเขามากเลยทุกๆเช้าลูกน้องก็จะซื้อน้ำผลไม้และก็เสิร์ฟให้เขาทุกครั้งรู้ไหมคะว่าเขาเป็นโรคอะไรตอนนี้เขาเป็นโรคเบาหวาน
1: นะคะพี่ลี่
0: พี่ก็บอกว่าอ้าวน้ำผลไม้ 100% เนี่ยนะเขาบอกใช่ค่ะพี่ทานทุกวันพี่รู้เลยว่ายี่ห้อไหนอร่อยที่สุดเขาบอกว่าในน้ำผลไม้เนี่ยนะคะมันก็มีการเติมไอ้พวกสารให้ความหวานลงไปนะคะน้ำอัดลมก็เหมือนกันน้ำอัดลมส่วนใหญ่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่น้ำผลไม้เนี่ยหรือแม้กระทั่งเราไปทานโรงแรมบางทีเราบอกโอ้โหมีน้ำตะไคร้มีน้ำบัวบกมีน้ำนู่นน้ำนี่แต่สังเกตไหมว่าพวกเราจะติดหวานถ้าเขาไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ไซรัปเราก็บอกว่าเราไม่กินจืดชืดแต่จริงๆแล้วการที่เราเติมเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพอะค่ะเขาจะมีการควบคุมเลยว่าปริมาณความหวานจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งอันนี้พี่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีในเครื่องดื่มเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าใน100มิลลิลิตรจะต้องมีน้ำตาลไม่เกิน6กรัมหากเครื่องดื่มใดมีขนาดบรรจุ200 ml หรือมิลลิลิตรดื่มครั้งเดียวหมดเนี่ยน้ำตาลที่ใส่อยู่ในนั้นเนี่ยจะต้องไม่เกิน3ช้อนชาเห็นไหมคะเขาจะมีการควบคุมเราจะเหมือนมีเลขาที่ควบคุมให้เราว่าอ้อทานได้นะถ้าเราอยากเราชอบน้ำผลไม้แต่ควรจะต้องทานเท่าไหร่นะคะอย่างพี่ลี่เองเนี่ยก็เป็นคนนิสัยเสียเหมือนกันถ้าพี่ลี่ชอบอะไรแล้วบางทีพี่เรียนมาเยอะพี่ก็จะชอบมองข้ามแต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มแก่แล้วเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเอ๊ะมันยังทันนะมันไม่สายเกินไปนะที่เราจะหันมาดูสุขภาพของเราก็เริ่มจากการมองสัญลักษณ์ทางเลือกก่อนนะคะเพราะว่านอกจากอร่อยนอกจากสุขภาพที่ดีแล้วมันยังเหมือนกับมีเลขาที่บอกเราว่าเราจะทานได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดโรคไตไม่ก่อให้เกิดโรคอ้วนหรือโรคอื่นๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ประโยชน์ของเขาอีกส่วนสุดท้ายเลยก็คือว่าเราสามารถเอาเงินของเราที่เราหามาด้วยความยากลำบากตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขไม่ต้องป่วยติดเตียงไม่ต้องเสียเงินกับการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายข้อประโยชน์ของเขาก็คือลดอาการเจ็บป่วยแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงอันนี้เป็นสิ่งที่พี่พูดเลยว่าคุณหาเงินทุกวันทุกวันทุกวันคุณหามาเพื่อมีความสุขในบั้นปลายชีวิตแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณไม่เริ่มต้นดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนะคะเงินที่คุณหามาดีไม่ดีอาจจะไม่พอกับการรักษาในบั้นปลายชีวิตก็ได้ค่ะนะคะ
1: สุดยอดมากเลยค่ะพี่ลี่ลดการที่จะเกิดการเจ็บป่วยการที่ต้องมาเสียเงินรักษาในระยะยาวด้วยสุดยอดนะคะคุณผู้ฟังต้องมาดูแลสุขภาพตามที่พี่ลี่บอกนะคะหันมาบริโภคอาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice กันนะคะพี่ลี่คะแหมยังไม่อยากจบรายการเลยกำลังฟังเพลินๆเลยค่ะ
0: ใช่ไหมเราจะเห็นโรคไต
1: ฟังเพลินๆเลยมาถึงช่วงท้ายแล้วอะค่ะพี่ลี่ท้ายนี้พี่ลี่มีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเพิ่มเติมไหมคะ
0: พี่มองว่านะคะผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเนี่ยนอกจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้วอย่างที่พี่ลี่บอกไปอะค่ะว่ามันดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วเราทานมากเกินไปไม่ได้ทำตามที่เขาให้ไกด์ไลน์เราหรือให้คำแนะนำเราอันนี้มันก็จะส่งผลทำให้เราเกิดปัญหาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะก็จะต้องทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะสิ่งสำคัญก็คือต้องออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอควบคู่กันไปด้วยอย่าหักโหมนะคะเพราะว่าชีวิตเป็นของเราสุขภาพก็เป็นของเราเราเลือกได้ you are what you eat นะคะ
1: โหเยี่ยมมากเลยนะคะพี่ลี่จบแบบเยี่ยมมากเลยคุณผู้ฟังต้องทำตามที่พี่ลี่บอกนะคะฟังหัวข้อวันนี้แล้วนะคะเราเชื่อว่าคุณผู้ฟังนกด้วยนะคะก็จะมาเริ่มปรับพฤติกรรมการบริโภคมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ healthier choice ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ลี่เป็นอย่างสูงค่ะพี่ลี่ขอขอบคุณพี่ลี่คุณจุฑารัตน์พัฒนาธรประธานคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและผู้ในการฝ่ายประกัน

0: คุณภาพบริษัทสยามแมคโครจำกัดสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice สำคัญอย่างไรวันนี้ค่ะพี่ลี่คะโอกาสหน้าคงได้รับเกียรติจากพี่ลี่อีกครั้งนะคะมาออกรายการกันอีกนะคะ
1: ยินดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะน้องนกแล้วก็ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณ
1: ผู้ฟังนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะพี่ลี่สำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์สามารถติดตามคำถามและร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษได้ที่เพจ Facebook FDA People คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าประโยชน์ของสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice มีอะไรบ้างตอบเข้ามากันเยอะๆนะคะอย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เรามีสาระน่ารู้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มาฝากท่านผู้ฟังอีกแล้วค่ะวันนี้ขอนำเสนอสาระความรู้เรื่องเช็คชัวร์แชร์เช็คความจริงก่อนแชร์ค่ะท่านผู้ฟังคะโลกทุกวันนี้เรามาสู่ในยุคสังคมออนไลน์อย่างเต็มตัวแล้วนะคะแน่นอนว่ามีคนบางกลุ่มบางพวกมีการใช้การสื่อสารทางออนไลน์อย่างผิดๆหลอกลวงประชาชนโปรโมทขายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆทั้งผลิตภัณฑ์อาหารยาเครื่องสำอางที่เป็นทั้งของปลอมหรือมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายนำมาซึ่งความเสียหายทั้งสุขภาพและการเงินดังนั้นทางอย.จึงได้เปิดแคมเปญที่ชื่อว่าเช็คชัวร์แชร์เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราๆไม่ตกเป็นเหยื่อและแชร์ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับคนอื่นโดยทางอย.แนะนำการเช็คชัวร์แชร์คือเมื่อได้รับข่าวสารอย่างแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้องเช็คก่อนว่าข้อมูลที่เราได้รับนั้นถูกต้องหรือไม่เป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าวิธีการเช็คก็คือเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์ข้อความว่าอย.เช็คชัวร์แชร์ซึ่งโหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่เว็บไซต์ chuoyor.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของอย.ที่ให้ข้อเท็จจริงและความรู้ความถูกต้องแก่ประชาชนดังนั้นเมื่อเราเช็คดูแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือชัวร์แล้วเราค่อยแชร์ไปยังบุคคลอื่นต้องไม่ลืมนะคะมีข่าวเข้ามาหาเราเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์จะได้ไม่สร้างความเสียหายหรือความเข้าใจผิดแก่คนอื่นค่ะ
3: สิ่งที่แชร์อาจไม่ชัวร
4: ์หากอยากชัวร์ต้องเช็ค
3: ชัวร์
4: แชร
5: ์ร้องเรียนแจ้งเบาะแสโทรสายด่วนอย. 1556
6: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที
7: ่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
8: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
9: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
8: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
10: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
11: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
10: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3 วันแล้วครับคุณหมอ
11: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะ เพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
10: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
11: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
10: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ประเทศและร่วมกัน

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: ตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานน
0: อกอ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไม่โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: อะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกัน

0: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: ปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข
4: ้สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
6: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
7: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: ป้าครับชายอยากกินขนม
9: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
8: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
9: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
10: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: อ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีๆยังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
3: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
3: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
5: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
6: สวัสดีค่ะ
5: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
6: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
5: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
6: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
5: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: 452 ต้อง 452 ต้อง 452 ต้อง
8: นี่เธอมัวท่องอะไรอยู่
7: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟัง4ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วน2ต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
8: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
7: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงสูญเสีย
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
9: ์
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
11: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
13: โกงประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนะสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
17: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
5: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำๆหนืดๆดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
6: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบระลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
7: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
7: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
6: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
9: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสียงหยุดสูญเสีย
10: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว